0: ภาพการจัดงานระดับโลกของไทย
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.แถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingเวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเน้นให้คนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเป็นการแสดงศักยภาพของไทยที่สามารถจัดงานระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินและเป็นโอกาสเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศซึ่งประเทศไทยจะได้นำเสนอนโยบาย4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
2: อย่างเมืองไทยเราจะโชว์ในเรื่องของการให้โอกาสกับคนผ่านการพัฒนาการในเรื่องของการใช้ดิจิทัลและ AI เราต้องการให้ IMF World Bank เนี่ยมาช่วยสร้างเครื่องมือทางการเงินให้สามารถเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดประเทศไทยอยากจะเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของ longevity อาหารไทยที่มีสมุนไพรมียาเราจะเป็นต้นแบบในการที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น
1: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จะมีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตรพร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจ5ล้าน4แสนรายเข้าระบบเพิ่มนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยเป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากยิ่งขึ้นโดยได้พิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกจำนวนประมาณ5ล้าน4แสนรายเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งทั้งสิ้นประมาณ18ล้าน8แสนรายโดยรัฐบาลยืนยันเป้าหมายหลักในการมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมโดยจะไม่นำข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ตั้งไว้มาเป็นอุปสรรคโฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้
4: วันนี้พยายามปิดช่องว่างอย่างที่สุดแล้วนะครับได้ตัวเลขมาใหม่ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้กังวลว่ามีปัญหาไหมนะครับเดือดร้อนจริงเดี๋ยวจัดการได้ครับต้องยืนยันว่าครั้งนี้หาคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยในเรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องที่ต้องจัดการในภายหลังครับ
0: กรมการกงสุลแจ้งเตือนคนไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางให้ติดตามสถานการณ์ประกาศและคำแนะนำจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกรมการกงสุลออกประกาศคำแนะนำสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งในขณะนี้สถานการณ์ความขัดแย้งยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องมีการโจมตีและตอบโต้ทางอาวุธระลอกใหม่ในหลายพื้นที่โดยให้ติดตามประกาศคำแนะนำจากทางการท้องถิ่นและสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตรวจสอบหนังสือเดินทางและเอกสารสำคัญให้มีอายุการใช้งานเพียงพอและพร้อมหยิบใช้ในกรณีฉุกเฉินหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้พื้นที่ที่เป็นเป้าหมายตามประกาศทางการท้องถิ่นลงทะเบียนแจ้งข้อมูลที่พำนักล่วงหน้าผ่านระบบลงทะเบียนฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศหรือไทย Citizen Abroadเพื่อรับข่าวสารและประกาศสำคัญจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที
3: ่ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมและไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาที่อ้างว่ากองทัพไทยใช้กำลังยึดครองพื้นที่อย่างผิดกฎหมายจนเป็นเหตุให้ประชาชนชาวกัมพูชาไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้โดยยืนยันว่าการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมข้อที่2โดยยึดหลักการวางกำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมยืนยันว่าไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านและไม่ยอมรับการบิดเบือนการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยให้กลายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายส่วนกรณีประชาชนกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้นั้นจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นกลางทั้งในด้านสาเหตุจำนวนพื้นที่และช่วงเวลาไม่ควรนำข้อมูลหรือตัวเลขจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาใช้กล่าวโทษโดยปราศจากหลักฐานที่พิสูจน์ได้พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่าข้อกล่าวหาไม่ใช่ข้อเท็จจริงและสันติภาพที่ยั่งยืนต้องตั้งอยู่บนความจริงที่ตรวจสอบได้
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานในสังกัดยกระดับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากอย่างจริงจังเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนทุกพื้นที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อกำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงให้มีการจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าการสร้างความปลอดภัยต้องเริ่มจากการป้องกันและตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและปกป้องชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยจะติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดพร้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่8โรงเรียนบ้านวังบัวตำบลวังบัวอำเภอคลองขลุงจังหวัดชุมพรที่หมู่11โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ตำบลนาสักอำเภอสวีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่6บ้านแพรกตะลุยตำบลเขาเจ้าอำเภอปราณบุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่โรงเรียนบ้านว่าเอนตำบลศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปัตตานีที่หมู่5โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ตำบลยาบีอำเภอหนองจิกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเตือนประชาชนใช้บุหรี่ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนเสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจง่ายขึ้นเพราะสารนิโคตินและสารเคมีในละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันตามธรรมชาติของทางเดินหายใจทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสและแบคทีเรียลดลงเกิดโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่COVID-19และ RSV สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาสายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการหารือที่เกิดประสิทธิผลสูงกับบรรดาผู้นำในภูมิภาคตะวันออกกลางเขาจึงตัดสินใจที่จะแทนที่แผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอัตรา20%จากมูลค่าสินค้ามาเป็นข้อตกลงการค้าและการลงทุนที่รัฐต่างๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียจะดำเนินการกับสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าสหรัฐเตรียมดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งในเวลา20:00 น.ของวันอังคารตามเวลามาตรฐานกรีนนิชและกองทัพสหรัฐเตรียมเริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่
0: นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่ามาเลเซียสามารถรับมือกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและรับประกันว่าจะมีปริมาณน้ำมันเพียงพอหลังสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงโดยรัฐบาลมาเลเซียรับประกันเสถียรภาพของปริมาณน้ำมันในประเทศและกระจายแหล่งน้ำมันและกระจายแหล่งเข้าน้ำมันนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียรับประกันที่จะจัดหาน้ำมันให้แก่มาเลเซียในระยะยาวขณะเดียวกันรัฐบาลเติร์กเมนิสถานอนุญาตให้เปโตรนัสบริษัทน้ำมันและก๊าซแห่งชาติของมาเลเซียเข้าถึงแหล่งก๊าซในเติร์กเมนิสถานโดยจะเริ่มการขุดเจาะสำรวจในเดือนธันวาคมนี้นอกจากนี้รัฐบาลมาเลเซียยังจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะสูงถึง 40,000 ล้านริงกิตมาเลเซียหรือประมาณ 329,000 ล้านบาทภายในปีนี้
9: นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวหาว่าการที่ยูเครนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลอาซอฟเส้นทางขนส่งธัญพืชส่งออกราว1/4ของรัสเซียถือเป็นการก่อการร้ายที่เลวร้ายกว่าการปล้นสะดมหลังผู้บัญชาการทหารยูเครนเปิดเผยว่าอากาศยานไร้คนขับของยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของรัสเซียจำนวน11 ลำในทะเลอาซอฟทำให้จำนวนเรือของรัสเซียที่ถูกโจมตีในช่วง9 วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น116 ลำขณะที่กระทรวงเกษตรของรัสเซียกำลังพิจารณาเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งธัญพืชในทะเลอาซอฟหากจำเป็น หลังยูเครนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าของรัสเซียอย่างต่อเนื่องโดยอาจเปลี่ยนไปขนส่งธัญพืชผ่านท่าเรือน้ำลึกในทะเลดำหรือท่าเรือในทะเลบอลติกซึ่งจะช่วยให้รัสเซียสามารถส่งออกธัญพืชตามกำหนดและลดผลกระทบด้านการขนส่งธัญพืชที่เพิ่งเก็บเกี่ยว
0: กระทรวงการคลังของจีนเปิดเผยว่ารัฐบาลจีนจัดสรรงบประมาณ430ล้านหยวนหรือราว 2,121 ล้านบาทจากกองทุนบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยพิบัติจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นใน10มณฑลของจีนและเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ด้วยอีกสักครู่กับต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศสเปนเอาชนะฝรั่งเศส2ประตูต่อ0สเปนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในรอบ16ปีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750เจแปนโอเพ่น2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ4ของโลกจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับไคโดนาราโอกะจากญี่ปุ่นส่วนคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานเอาชนะคู่รุ่นน้องสุภัทจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์2ต่อ0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับหยางโปซวนกับปูหลิงฟางจากไต้หวันด้านหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์สุพานิดาเกตทองและบุษนันท์อึ้มบำรุงพันธ์สั่งแพ้ตกรอบไปทั้ง3คนนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยเมื่อปรับโครงสร้างแล้วจะมีการจัดตั้งกระทรวงกีฬาซึ่งจะเหลือเพียงสำนักงานปลัดกระทรวงกีฬากรมพระศึกษาและรัฐวิสาหกิจคือการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติก็จะมีการหารือกันในขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงให้รองรับภารกิจที่มากขึ้นโดยเฉพาะการผลักดันด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอุตสาหกรรมการกีฬาที่จะทำให้เกิดการสร้างอาชีพอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามหลังจากครม.เห็นชอบต้องนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อโหวต3วาระและต้องผ่านวุฒิสภาต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่ประเทศมาเลเซียเพื่อหารือแนวทางพัฒนากีฬาจักรยานในภูมิภาคการสนับสนุนโครงการจากกองทุนสงเคราะห์สหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI Solidarity และจะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการต่างๆของสมาชิกและการเตรียมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเชียประเภทต่างๆในปีหน้าโดยประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพศึก BMX ชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคมซึ่งเป็นรายการสำคัญในการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกานายสุภกิจจิตคล่องทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยให้กำลังใจนักฟุตบอลชงโคสีม่วงทองและทีมงานสตาฟโค้ชของโรงเรียนก่อนลงสนามในศึกฟุตบอลนักเรียนกรมพระศึกษาประเภทกรอบ8ทีมสุดท้ายที่จะพบกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันนี้เวลา 13:00 น.ณสนามสุพัชลาไสพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปอีก1วันพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิ ูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณด้วยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:10 สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:52 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
11: 1นาทีกับกปท.การขับขี่ที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่การป้องกันอุบัติเหตุให้กับตัวเองแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อผู้ใช้ถนนคนอื่นด้วยอย่างไรก็ตามยังมีพฤติกรรมลักไก่หรือการฝ่าฝืนกฎจราจรที่พบเห็นได้บ่อยซึ่งอาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงและการสูญเสียที่ไม่คาดคิดได้แก่ 1. ลักไก่ฝ่าไฟแดงตอนถนนโล่งเร่งความเร็วตอนไฟเหลืองเสี่ยงทั้งรถประสานงาชนคนข้ามถนน 2. ฝ่าฝืนป้ายและกฎจราจรการไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรหรือข้อบังคับบนท้องถนนถือเป็นพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมากแอบเลี้ยวหรือกลับรถในจุดที่มีป้ายห้ามเปลี่ยนเลนโดยไม่สนเส้นจราจรบนพื้นทางขับรถฝ่าเครื่องกั้นทางรถไฟโดยพฤติกรรมเหล่านี้อาจทำให้ผู้ขับขี่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ถนนคนอื่นด้วยเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดช่วยให้การเดินทางเป็นไปอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและไม่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าโกนคำว่าโกนเขียนสระโอกอไก่นอหนูหมายถึงใช้คมมีดขูดเอาผมขนหนวดหรือเคลาออกจนเกลี้ยงเช่นเขาโกนหนวดทุกเช้าเขาไว้ผมยาวมานานเกิดเบื่อขึ้นมาจึงให้ช่างโกนผมออกจนเกลี้ยงก่อนผ่าตัดสมองหมอต้องโกนผมคนไข้ตรงบริเวณที่จะผ่าผู้หญิงบางคนโกนคิ้วของตนออกจนหมดแล้วเขียนคิ้วให้ได้รูปตามต้องการในประเทศไทยเรียกวันที่พระภิกษุสงฆ์โกนผมและคิ้วในวันขึ้นและแรม14ค่ำว่าวันโกนเช่นพระภิกษุต้องโกนผมและคิ้วทุกวันโกนนอกจากนี้ชาวบ้านยังเรียกวันก่อนวันพระขึ้นและแรม8ค่ำว่าวันโกนด้วย
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการละเล่นชาวมอญการละเล่นชาวมอญทั้งที่เล่นโดยทั่วไปหรือเล่นกันตามเทศกาลที่ชาวไทยรู้จักคือการเล่นซาบ้าแม้จะเป็นกีฬาพื้นบ้านของชนชาติทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ก็มีรูปแบบที่โดดเด่นเฉพาะตัวนิยมเล่นสืบทอดกันมาแต่โบราณโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้หนุ่มสาวได้พบปะทำความรู้จักกันหรือเพื่อการแข่งขัน ปัจจุบันตามชุมชนมอญในประเทศไทยหลายๆชุมชนยังมีการละเล่นชนิดนี้ให้เห็นอยู่ในงานประจำเทศกาลโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
17: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังคนวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการเตรียมเพิ่มมาตรการคุมเข้ม

0: ิทธิ์การรักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้สิทธิ์ในทางที่ผิดค่ะ
1: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาทได้

0: Radio, freshen up.
1: โกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

0: งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณีผมมากับดวง
1: อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบอย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250

0: บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์
2: ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: นะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: ต่อไปนี้แกไม่ต้องพยุงฉันนะไม่ต้องหาอะไรมาให้ค้ำยันหรอกแกไม่ต้องทำหน้าเหมือนดูหมิ่นฉันกันด้วยฉันจะลุกขึ้นแล้วจะเดินให้แกดูเดี๋ยวนี้ว่าฉันน่ะพึ่งล้ำแข้งของฉันได้จริงหรือเปล่าเห็นไหมฉันยืนได้แล้วไหมอ่ะฉันจะเดินให้แกดูไ
2: ว้นาย
1: อะไรไม่ต้องช่วยไว้ฉันต้องเดินให้ได้โอ้ยอุ้ยอุ้ย

0: อุ้ยอุ้ยมันปวดจริงๆเว้ยแข้งขาตึงไปหมดขยับไม่ขึ้นเลยพยายามกัดฟันลากขามันก็ปวดจี๊ดเข้าไปในหัวใจหน้ามืดล้มพับชนฝากระท่อมทะลุออกมาข้างนอกโอ้ย
1: นาย
0: อะไรวะ
1: ฮ
0: ะ
1: เป็นยังไง
0: ไม่ไม่ต้องไม่ต้องช่วยฉันนะ
1: โถนายทำบ่ได้แล้วทำเป็นหนังคือฝืนใจทำแบบ
0: ไม่ใช่ฝืนใจทำมันเป็นความเจ็บใจของฉันฉันต้องทำให้ได
1: ้มาฉันพยุงหน้าเอง
0: ก็บอกไม่ต้องไงเล่าขอให้ฉันหายตาลายหน่อยเถอะวะฉันต้องลุกให้ได้ต้องเดินได้สิอุ๊ยฮะนี่มาอะไรวะอะขาเหรอขาแกใช่ไหมวะจันถอยไปถอยไปไม่ต้องช่วยฉันฉันจะลุกให้ได
1: ้ฉันช่วยดีกว่า
0: อ๋อฮะคุณคุณชนนะ
1: ใช่

0: จ้ะนั่งตรงแคร่ใต้ร่มตะแบกหน้ากระท่อมนี่แหละ
1: โอ้ยโอ้ยขอบคุณฮะโอ้ย
0: เป็นยังไงบ้างอ่ะ
1: เอ้ยไม่เป็นไรครับ
0: โอ้ยแล้วทำไมถึงหกล้มหกลุกกลิ้งมาจากในกระท่อมทะลุฝาอย่างนั้นล่ะ
1: คือถ้าจะพูดกันไปแล้วคือผมลองกลิ้งดูงั้นเองฮะ
0: อย่าไปเสื้อครับคุณน่ะโกหก
1: เฮ้ยไอ้เจ้าจัง
0: แล้วว่าบ่จริงล่ะโถเอ้ยคนอีหยังวะดื้อชิบแป๋งเลยบอกอีหยังกับบ่เสื้อดื้อกว่าควาย
1: หุบปากของแกซะเจ้าจัง
0: บ่อย่ามาอวดดีนะนายอะไรกันน่ะอยู่กัน2คนทะเลาะกันอยู่ได้แล้วอยู่กันได้ยังไง
1: ก็ไอ้เจ้าจันคนนี้มันดื้อกับผมมากๆครับผม
0: ชนโอ้จริงครับนายชนคนที่ดื้อที่สุดในโลกก็คือนายนายชนน่ะสร้างอีหยังผมไว้ผมเสื้อทั้งนั้นแล้วก็ทำตามทุกอย่างเลยก็ดีนี่แต่ผมทำตามนายชนว่าแล้วนายบ่ยอมฟังเสียงครับดื้อด้านดันทุรังอวดดื้อสารพัดหมอหมอยังหาว่าผมเสือกนะคะ
1: เฮ้ยไอ้บางจัน
0: พอเถอะคุณโอ้ย
1: โอ้ย
0: ฉันเชื่อนะว่าจันพูดจริง
1: โถไอ้คุณนี่คุณน้าไปเชื่อไอ้เด็กเมื่อวานซืนเหรอครับ
0: ไม่ต้องเรียกฉันว่าคุณน้าหรอกอายุอานามของเรามันพอๆกัน
1: ให้ผมเรียกของผมตามสบายใจดีกว่ามั้ง
0: เห็นมะแค่นี้คุณก็ยังดื้อ
1: ก็ไม่
0: เพราะงั้นฉันเชื่อว่าจันพูดจริงไหนลองบอกมาสิทำอะไรกันอะถึงได้ล้มกลิ้งล้มหงายทะลุฝากระท่อมออกมา
1: ก็บอกแล้วไงฮะผมลองกลิ้งมันดูอ่ะ
0: ฉันไม่เชื่อคุณจันบอกฉันสิเรื่องอะไรกัน
2: คือว่า
1: เจ้าจันอย่าถวายพระเพลิงฉันนะนะ
2: นายสาบานได้บ่ล่ะว่าฉันพูดโกหกสาบานได้บ่ฮะถ้าสาบานบ่ได้ก็แปลว่านายนั่นแหละโกหก
1: ไอเด็กบ้าโถ
2: นายนั่นแหละคนบ้าเกิดอีหยังขึ้นกับบ่ฮู้ครับอยู่ๆก็โมโหปึงปังปึงปังบอกว่าต้องพึ่งตัวเองพึ่งดวงตัวเองต้องยืนอยู่บนขาของตัวเองให้ได้แล้วก็เอาไม้ค้ำยันหัวกับแคร่จนหักเลยค
1: ่
2: ะตายแล้วทำไมทำอย่างนั้นแล้วจะเอาอะไรยันช่วยเดินเราบุญย่อมใส่ครับคุณน่าบอกว่าถ้าพึ่งไม้ค้ำยันก็เท่ากับพึ่งบารมีคนอื่นพยายามยันตัวเองลุกขึ้นโง่นเงี้ยนโง่นเงี้ยนผมจะเข่าพยุ่งกับหามไหลทรงบ่ต้องซอยพยายามเดินหลากขาได้2 3 9มันก็เลยล้มกลิ้งทะลุออกมานอกกระท่อมจนซบอยู่ที่ขาคุณน้าล่ะครับ
0: จริงหรือเปล่าคุณโอ้ย
1: ก็คุณน้าอยากจะเชื่อมันก็เชื่อไปสิครับอย่าถามผมไอ้เด็กบ้าๆนะไม่ต้องแน่มีอะไรแกขายฉันหมดนะโถ่

0: คุณเนี่ยดื้อรั้นเอาเรื่องนะมีอะไรไม่สบายใจจ๊ะถึงได้หงุดหงิดจันน่ะออกน่ารักน่าสงสาร
1: แม่ล่ะครับ
2: แม่ล่ะครับฉันว่าแกน่ารักน่าเตะมากกว่าแม่ล่ะครับ
0: คุณอ้อยพูดจาไม่น่าฟังเลยเด็กจะน้อยใจเปล่าๆจันรับใช้ดูแลคุณทุกอย่างน่าจะสงสารให้มาก
1: ๆแม่ล่ะครับคนอย่างผมน่าหักสิตายไปยังสั่นกันยังบ่ถูกใจเลยครับ
0: บอกฉันได้มะคุณหงุดหงิดเรื่องอะไร
2: ไม่มีอะไรจริงๆนะครับ
0: แล้วทำไมต้องเอาไม้ค้ำยันหัวกับแคร่จนหักทั้งที่ตัวเองจำเป็นต้องพึ่งมัน
2: ถ้าผมอาศัยมันอีกนะผมก็คงเดินได้ช้าเพราะงั้นต้องพยายามไม่ใช้มันจะได้เดินเร็วขึ้นนะ
0: ยังไม่ถึงเวลาจำเป็นต้องใช้มันก่อน
2: ผมคิดว่าผมพอเดินได้เพราะงั้นผมจึงต้องพยายามเดินด้วยตัวเอง
0: หงุดหงิดเพราะแม่หลานสาวฉันหรือเปล่า
2: ก็คุณแม่ไม่ได้มาทำอะไรให้ผมนะฮะผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแสดงมารยาทเร็วๆกับคุณแม่ได้หรอกครับแล้วก็จะต้องสำนึกกลาหัวว่าตัวเองเป็นใครมาอาศัยบารมีเขาแล้วจะยิงต่อน้ำข้าวน้ำแกงไม่ได้มีแต่ว่าจะต้องชดใช้คืนให้
0: ถีบมากไปแล้วจ้ะ
1: แล้วหน้ายังบอกว่า
2: จัน
1: อยากเป็นคนวายาแค่ยังล่ะถ้าบอกคุณหน้าสมั่งกับบ่ฟังเสียงของฉันเลยนี
0: ่พูดไปจัน
1: ครับ
2: เฮ้ย
1: นายสิเริ่มทำงานไรทดแทนบุญคุณตั้งแต่มื้อนี้เหมือนที่ลั่นว่าจาไปครบ3เดือนก็จะลาออก
0: เอ๊ทำแบบนี้ไม่ถูกซะแล้วคุณโอ้ย
2: ผมพูดอะไรไปแล้วต้องทำให้ได้นะครับ
0: ข้อนั้นฉันไม่ว่าอะไรคุณหรอกแต่ไม่ใช่เวลานี้ตัวเองยังช่วยตัวเอง

0: ได้เอาไว้ให้หายซะก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม
1: ่ก็ผม
0: เข้าใจไหมจ๊ะ
1: เบื่อที่จะต้องมานั่งนั่งนอนนอนนะฮะมีคนคอยเอาใจประคบประงมผมเห็นเป็นเรื่องรำคาญเรื่องน่าเบื่อหน่ายที่สุดผมอยากจะทำงาน
0: เอาเถอะน่าบอกแล้วหายซะก่อนแล้วค่อยทำงานตอนนี้พยายามรักษาตัวให้ดีที่สุดเชื่อฉันเถอะเที่ยงแล้วไปเอาข้าวมาป่ะจัน
1: อย่าพึ่งเลยนะผมยังไม่หิวหรอกจันแกหิวแกก็ไปกินก่อนไป
0: มันไม่ถูกนะคุณโอ้ยที่จะใช้อารมณ์โดยไม่มีเหตุผลจัน
2: ครับ
0: เอาข้าวมาป้อนนายแกป่ะ
1: แกกินก่อนไม่ต้องห่วงฉัน
0: เอามาจันฉันจะป้อนเองดูซิว่าจะดื้อกับฉันสักแค่ไหน
1: ฮะคุณชน

0: านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาก๊กน้ำมันยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เห็นหรือยังครับคุณเด่นเห็นไหมกระจูกระจีกระหนุงกระหนิงกระจุกกระจิกกระใหญ่เลย
1: ใช่ใช
2: ่ฉันไม่คิดว่าคุณชนจะเป็นอมมากๆถึงอย่างนี้เนี่ยแต่นั่นละสาวแก่ไร้ชายเหลียวแลก็อยากจะล่อผู้ชายไว้บำบัด
1: ไอ้แบบนี้มันเป็นเล่ห์เหลี่ยมของไอ้เป๋นาคุณเด่น
2: นี่ละเว้ยดาราเจ้าบทบาทถ้าแสดงหนังได้ตุ๊กตาทองทั้งคู่เห็นป่ะแม้แต่ไอ้เสี่ยวยังถูกไล่หายไปในกระท่อมปล่อยให้อยู่กันสองคน
0: แล้วยังไงคุณเด่นใจเย็นทำเป็นไม่สนใจได้ล่ะครับเนี่ยฮะไอ้โถลองคุณน้าเสร็จมันไม่ช้าหรอกคุณหลานก็เสร็จมันอีกคนนึงแล้วทีนี้มันมีผู้หญิงป้อนซ้ายป้อนขวานอนซ้ายนอนขวาอู้แปลมูลาไปเลย
2: ไอ้นี่มันความคิดจริงจอกเจ้าแหล่จริง
1: ๆต้องหน้าเป่ามันดิ้นไปซะก่อนดีละ
0: ใช่
1: เป็นเพราะว่าคุณเด่นไปใจดีกับมันเองให้เอาย้อนลงข้างถนนในที่สุดมันก็ได้รับการเอาใจใส่ดีคุณเด่นสิ
2: คิดไปถึงนี่ว่าคนที่มีการศึกษาดีจะประพฤติตัวต่ำต้อยตัวเองเป็นเพชรแต่จะเอาเรือนสังกะสี
0: นี่ดีว่าขาไม่ยังทำอะไรไม่ได้ถ้ามันเดินสะดวกคุณชนเสร็จมันไปแล้ว
1: มันเจ็บที่ขาเว้ย
2: แล้วแกจะแค่แอบดูเท่านั้นทำไมไม่ทำอย่างที่เราตกลงกันเอาไว
1: ้ตอนนี้คุณชนอยู่ด้วยคงทำอะไรมันไม่ได้หรอก
0: นั่นสิครับไอ้ผมก็แค่คนงานไร่ฮะ
1: เอางี้ดีกว่านะเดี๋ยวผมจะไปแย่คุณแม่ดีกว่าเพื่อจะได้รีบเฉดหัวมันไปจากไร่มันไม่ตายแล้วให้มันอยู่ทำไมอ่ะ
0: เออความคิดแกเขาท่าเว้ยเอาสิวะซะเอาเลย
2: งั้นก็อย่าช้าสิวะแกไปแย่คุณแม่ได้เลย
1: คุณเด่นไม่ไปกับผมฮะ
2: แกไปก่อนเถอะนะเอาไว้วันหลังฉันจะดูดาราเจ้าบทบาทต่อไปก่อนเว้ย
1: ไม่เป็นไรฮะผมไปคนเดียวก็ได้ฮะ

0: ความจริงนะคุณแดงจะเป่าไอ้เป๋เสียเดี๋ยวนี้ก็ได้นะมันจะได้หมดเรื่องหมดราวไม่เสียเวลา
1: ลูกกระสุนของฉันราคาแพงกว่าชีวิตของมันฉันเสียดายว่ะ
0: แล้วคุณทนเห็นมันกระจุกกระจีกับคุณชนได้ยังไงเนี่ย
1: ก็อยากจะดูบทบาทเขามันสิวะ
0: จนกว่าคุณชนกับคุณแม่จะหลุดมือไปงั้นเหรอครับ
1: ไม่มีทางเลยไม่มีวันที่ไอ้โอ้ยจะเอาชนะฉันได
0: ้มันกำลังสร้างคะแนนนิยมกับคุณชนนะครับ
1: นั่นก็ไม่สำคัญ
0: แล้วอะไรล่ะครับที่สำคัญในเมื่อคุณเองก็มีเป้าหมายอยู่ที่สองสาวสองหน้าหลานนั่นคุณจะคอยให้เสียใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าเสียทั้งสองคนไปเถอะครับเนี่ย
1: ความสำคัญมาอยู่ที่แกสองคนจะคุมเกมเอาไว้ได้ฉันก็เย็นใจได้ว่าไม่มีวันที่มันจะทำอะไรได้
0: ข้อสำคัญอีกข้อนะผมกับไอ้ซ่าเนี่ยไม่อาจจะติดตามได้ทุกฝีก้าวงานผมมีเหมือนกันนะครับอาจจะถูกใช้ในเวลานอนผมก็คงจะไม่ได้มานอนเฝ้ามันอยู่ก็เท่ากับเปิดโอกาสให้มันนะดิ
1: แต่เด็กจันมันอยู่เว้ยฉันเชื่อว่ามันคงเป็นก้างขวางคอยโอ้ยได้นะ
0: อย่าไว้ใจนะครับมันมาด้วยกันมันอยู่ด้วยกันมันอาจจะรู้เห็นเป็นใจกันก็ได
1: ้ฉันรีบร้อนเกินไปมันก็จะเสียผลเหมือนไม่ไว้ใจแกสองคน
0: ขอบคุณครับที่เชื่อใจผม
1: ว่าแต่ว่าฉันจะไว้ใจแกสองคนได้แค่ไหน
0: อ๋อสำหรับผมหายห่วงหมดกังวลเลยครับ
1: และเจ้าซ่าล่ะแกว่าไง
0: เอตอนนี้ไม่เห็นแววทางอื่นต่อไปผมไม่ทราบเพราะว่าจิตใจของคนนี้มันเปลี่ยนแปลงกันได้นะคุณเด่นนะฮะ
1: ทำไมแกคิดว่าวันหน้าไอ้ซ่าจะเปลี่ยนแปลงไปได
0: ้มันคนสนิทของเจ้านายเขาถ้าถูกหว่านล้อมดีๆเงินถึงมันย่อมเปลี่ยนแปลงไปได้เหมือนกันนะครับ
1: งั้นแกจะต้องระวังเจ้าซ่าไว้ด้วยนะ
0: ครับผม
1: คอยดึงคอยรั้งคอยเหนี่ยวมันเอาไว้มีอะไรๆพยายามเป่าหูมันอยู่เรื่อยๆ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
3: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ือไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
15: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: ียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness is our happiness
1: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมา
6: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
6: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชาวชาติอีกหนึ่งข่าวนะคะวันนี้ที่เห็นภาพความรุนแรงของภัยธรรมชาติและผลกระทบที่รุนแรงซึ่งเกิดขึ้นในประเทศจีนล่าสุดทางศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติของจีนก็คาดการว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นก่อตัวขึ้นมากถึง6ลูกในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยที่ 3.8 ลูกและในจำนวนนี้อาจจะมีพายุขึ้นฝั่งมากถึง3ลูกซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ 1.8 ลูกขณะที่ความรุนแรงของพายุไซโคลนก็จะสูงขึ้นด้วยทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์บอกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้จีนเผชิญกับภัยพิบัติทางสภาพอากาศที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆโดยในปีนี้นะคะเป็นปีที่น่าเป็นห่วงเป็นพิเศษเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะมาเยือนซึ่งอาจจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นและเป็นตัวก่อให้เกิดพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงขึ้นตามมานั่นเองค่ะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค
1: ่
0: ะ
1: แมส FM
2: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
4: หนึ่งแรงบันดาลใจ
5: สิ่งที่จะชนะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือผลแห่งการกระทำถ้าทำอะไรลงไปเป็นเรื่องดีแล้วทำให้ผลนั้นเป็นที่รับรู้ของผู้คนที่เกี่ยวข้องความรู้สึกยอมรับจะเกิดขึ้นเองคำวิจารณ์ใดๆในทางไม่ดีไม่อาจลบล้างผลงานนั้นๆได้เพราะสิ่งเดียวในการวัดความเป็นจริงได้ดีที่สุดคือผลแห่งการกระทำ
3: วันนี้ทำความดีแล้วหรือ
0: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
6: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม
7: ่
6: มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
7: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
6: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
3: พร้อมกับเมืองมีโชค
6: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
7: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
3: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
6: ์มีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
6: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
7: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
3: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
7: 240-777
6: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่ามีหลายๆร้านค้านะคะที่เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60-40ผู้ที่กำลังมองหาว่าเป็นร้านค้าใดบ้างที่ร่วมรายการภายในมีโชคพลาซ่าสามารถติดตามดูรายชื่อร้านทั้งหมดได้ทาง Facebook มีโชคพลาซ่าเชียงใหม่หรือ LINE @มีโชคพลาซ่าสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0885472025หรือ0866594498ค่ะ
8: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
9: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow
10: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็น ็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
4: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่
10: อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
1: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
5: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เด้นสคูล
1: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
5: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะการให้ไม่มีที่สิ้นสุด
1: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
5: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
1: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
5: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
5: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงเทพ

ยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่ถ้าหากคุณมีความสามารถก็จงเชื่อมั่นในตัวเองจินตนาการถึงสิ่งที่คุณจะทำและคุณก็จะต้องมีความตั้งใจที่จะทำมันด้วยดร.เบอร์นาร์ดฮาริสผู้มีประสบการณ์การเดินทางด้วยกระสวยอวกาศอีกทั้งยังเคยเดินทางในอวกาศถึง4ล้านไมล์ค่ะฮาริสเติบโตในแกลลอปซึ่งเป็นหมู่บ้านที่แยกตัวออกมาในเมืองนิวเม็กซิโกแต่กระนั้นเมื่อเขาเห็นโครงการอพอลโลในโทรทัศน์ก็เหมือนกับการจุดประกายความฝันอันไร้ขอบเขตให้กับชายหนุ่มก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นนักบินอวกาศนั้นดร.ฮาริสได้มีโอกาสเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์และเขาก็ได้เข้าร่วมกับกองทัพอากาศในฐานะศัลยแพทย์ค่ะเส้นทางสู่ความสำเร็จของคนที่เกิดในแกลลอปไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบคุณจำเป็นที่จะต้องสร้างเส้นทางของคุณเองและผมก็ไม่มีวันให้ใครมากะเกณฑ์ว่าผมสามารถทำสิ่งใดได้หรือไม่เพราะทุกอย่างมันเริ่มและจบลงที่ตัวคุณค่ะ

0: ือถือใหม่
1: จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่าง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู
3: ่ถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
2: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
0: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน
1: MacBook Neo
0: ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี
1: ้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษ
0: เครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
1: เอามาลดเพิ่มได
0: ้แล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
2: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความคุ้ม
2: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาร
4: ถใหม่
5: ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว
4: บัตรขาวหรือบัตรชมพู
5: ไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได
4: ้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500
5: ฟรีทะเบียน
4: พรบ.ของแถมเพียบ
0: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
5: ออก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lee ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
6: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมากรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช้ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมากรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
7: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟินิ

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซีย
1: Forabee ดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
2: Mass FM

ู้ฟังคะจาก Facebook visalo.org ได้ข้อคิดสะกิดในเพลงที่น้องเนเน่ร้องซึ่งเพจวิสาโลดูแลโดยแอดมินมีความว่าในช่วงที่คนไทยกำลังพูดถึงเนเน่ให้พิจารณาความหมายของซอมบี้ที่เนเน่ร้องเยอะๆมันจะได้เกิดความทำรงรักษาความเป็นมนุษย์ในใจเราไม่ใช่ว่าร้องเพลงซอมบี้แต่ตัวเองเป็นซอมบี้ซะเองสกิดตอมคิดต่อไปนะคะบอกว่าเนื้อร้องที่เป็นท่อนฮุกก็คือท่อนที่บอกว่าไม่ใช่ฉันไม่ใช่ครอบครัวของฉันแต่มันอยู่ในหัวของคุณอันนี้คนก็ตีความแตกต่างกันไปแต่ถ้าจะตีความในแบบของอาตมาก็มองว่าคนเขียนเพลงต้องการบอกว่าศัตรูของเรามันไม่ใช่คนศัตรูของคนอังกฤษไม่ใช่ฉันซึ่งเป็นนักร้องที่เป็นชาวไอริชไม่ใช่ครอบครัวของฉันแต่มันอยู่ในหัวคุณหมายความว่าศัตรูที่แท้มันอยู่ในหัวของคุณไม่ใช่คนอื่นอันนี้มันก็เป็นการเตือนว่าทุกวันนี้คนเรามองศัตรูอยู่ข้างนอกคนที่พูดคนละภาษาคนที่นับถือคนละศาสนาคนที่นับถืออุดมการณ์คนละอย่างแต่ศัตรูที่แท้มันอยู่ในหัวของเราคือความโกรธความเกลียดอคติคนเขียนเพลงคนร้องเพลงเขาต้องการบอกว่าสิ่งที่อยู่ในหัวของคุณหรือสิ่งที่อยู่ในใจของคุณคือศัตรูที่น่ากลัวที่สุดซึ่งถ้ามันเป็นความเกลียดความกลัวแล้วมันทำให้เราเป็นซอมบี้ซอมบี้คือว่าไม่มีความเป็นมนุษย์หลงเหลือซอมบี้มันคือศพที่เดินได้ศพเดินได้คือรูปร่างก็เป็นคนแต่ว่าในใจมันสูญสิ้นไปแล้วเขาต้องการบอกว่าความโกรธในหัวของเราหรือความโกรธในใจของเรามันคือศัตรูที่ร้ายที่สุดเพราะมันทำให้เราสูญเสียความเป็นมนุษย์ใครที่มีความโกรธใครที่มีความเกลียดคนนั้นคือซอมบี้มีแต่ร่างที่เดินได้แต่ไม่มีชีวิตจิตใจหรือไม่มีความเป็นมนุษย์ความหมายเพลงนี้มันดีมากเพราะว่ามันเตือนให้เรารู้ว่าศัตรูมันไม่ได้อยู่ข้างนอกเดี๋ยวนี้มันเกิดความรุนแรงทางการเมืองความรุนแรงทั่วทุกหนแห่งเมืองไทยก็ไทยกับเขมรทางภาคใต้ก็พุทธกับมุสลิมหรือไม่ก็ไทยกับพม่าส่วนเมืองนอกก็อเมริกากับอิหร่านยูเครนกับรัสเซียเพลงนี้มันเตือนบอกว่าจริงๆแล้วศัตรูไม่ใช่ใครไม่ใช่คนแต่คือสิ่งที่อยู่ในหัวของเราคืออคติอุดมการณ์ความกลัวความโกรธซึ่งมันทำให้เราเป็นซอมบี้ท่อนฮุกที่บอกว่า in your headคนก็ร้องอย่างเมามันแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าคิดสักหน่อยมันกำลังเตือนเราว่าความโกรธความเกลียดในหัวของเราในใจของเรานี่แหละที่เราควรจะต้องระวังร้องเพลงนี้ร้องด้วยความเมามันด้วยความสนุกสนานถ้าไม่เข้าใจความหมายของเพลงนี้ก็ถือว่าพลาดโอกาสเพราะคนแต่งเพลงเขาแต่งเพราะรู้สึกสะท้อนสะท้านใจที่มนุษย์เราทำร้ายกันแม้นเขาจะเป็นคนไอริชแต่เขาก็ไม่ได้มองว่าคนอังกฤษเป็นศัตรูแล้วเขาก็เตือนคนอังกฤษว่าอย่าไปมองคนไอริชเป็นศัตรูเพราะว่าสิ่งที่เป็นศัตรูที่แท้ก็คืออยู่ในหัวของคุณอยู่ในใจของคุณซึ่งอันนี้มันก็ใช้ได้กับคนทุกๆประเทศทุกศาสนาทุกวัฒนธรรมเพราะตอนนี้จ้องทำร้ายกันมากเข่นฆ่ากันด้วยความแตกต่างทางภาษาวัฒนธรรมสีผิวอุดมการณ์สถาบันจริงเลยนะถ้าความกลัวความโกรธมันอยู่ในใจใครมันทำให้คนนั้นเป็น

0: ณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งในโอกาสคว้ารางวัลระดับนานาชาติจากเวที IMCTJS 2026ณกรุงโซเกาหลีใต้ซึ่งได้รับเกียรติเป็นผู้แทนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการวารีเชียงใหม่ยินดีกับน้องพัทินเสนารักษ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่สามารถคว้ารางวัลMost Impactful Presentation จากเวทีการแข่งขันดังกล่าวณโคเอ็กซ์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์กรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งการเข้าร่วมเวทีระดับนานาชาติครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิและพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานตามมาตรฐานสากลซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพของเยาวชนไทยและความมุ่งมั่นของโรงเรียนวารีเชียงใหม่ในการส่งเสริมให้นักเรียนก้าวสู่เวทีระดับโลกอย่างภาคภูมิใจค่ะวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
2: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
1: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
2: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสด
0: คุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
2: 053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนนม
0: คุณผู้ฟังคะแจมฟ้าเซฟมาดผนึกกำลังกับคาโอลอริเอและชมรม To Be Number 1บริษัทแจมฟ้าเซฟมาดจำกัดท้าประลองสเต็ปแดนซ์ระเบิดฟอร์มแดนซ์ให้สุดขีดกับเวทีแจมฟ้าแอนด์คาโอคอเวอร์แดนซ์คอนเทสต์2026 The Ultimate State สาย cover

เตรียมตัวให้พร้อมเพราะเวทีแห่งความฝันกลับมาทวงความยิ่งใหญ่อีกครั้งกับโชว์สเต็ปท้าฝันปีที่10อย่าพลาดนะคะใครเป๊ะใครปังงานนี้มีหนาวเตรียมทีมของคุณให้พร้อมแล้วมาโชว์ของเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 40,000 บาทในวันแข่งขันนะคะเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปณลานกิจกรรมแจมฟ้าสตรีทศูนย์การค้าแจมฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ053093447-17-18นะคะ Mass FM Your

0: คุณผู้ฟังคะวันนี้ยังมีเรื่องราวจากธรรมชาติในรวงผึ้งที่ฟอร์บีอยากนำมาเล่าสู่กันฟังถึงเกสรดอกไม้ก็คือละอองเกสรตัวผู้ของดอกไม้นะคะที่ติดมากับส่วนขาของผึ้งค่ะยามที่ผึ้งออกรวบรวมน้ำหวานผึ้งจะเก็บเกสรเหล่านี้กลับมาด้วยนะคะโดยทำเป็นก้อนเล็กๆเก็บไว้ภายในรังเพื่อสะสมไว้เป็นอาหารโดยเกสรเหล่านี้จะมีสีเหลืองส้มแตกต่างกันไปตามชนิดของดอกไม้มีรสชาติหวานมันและอุดมไปด้วยโปรตีนที่สูงกว่าเนื้อนมไข่ถึง5เท่าทีเดียวนับว่าเกสรดอกไม้เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญนะคะเหมาะสำหรับใครที่ต้องการใช้พลังงานมากเช่นนักกีฬาหรือใครที่ต้องการควบคุมน้ำหนักอีกทั้งเกสรดอกไม้ยังช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ช่วยบำรุงสุขภาพเส้นผมและเล็บอีกด้วยที่สำคัญเลือกคุณภาพจากฟอร์บีผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งทุกรูปแบบที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างมั่นใจในความปลอดภัยและทรงคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอร์บีที่โชว์รูมฟอร์บีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ Forabee Shop ภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะ
1: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: ยามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ0613295632
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่กาดมณีขอแนะนำครัวตามสั่งดีหมึกร้านอาหารซีฟู้ดตามสั่งมีสเตชันยำด้วยนะคะอาหารทะเลสดสดสั่งตรงจากหาดวอนนภาชนบุรีสไตล์พื้นบ้านของเมืองชนนะคะราคาเริ่มต้นที่80บาทรสชาติอาหารค่อนข้างจัดจ้านอาทิหมึกผัดน้ำดำปลาทูต้มมะนาวแกงป่าปลาเห็ดโคนต้มส้มไข่ปลาริวกิวหมึกผัดกระปิห่อหมกปลากระพงห่อหมกมะพร้าวอ่อนผัดกระเพราโคตรปูตามไปนะคะที่ครัวตามสั่งดีหมึกภายในกาดมณีค่ะเปิดตั้งแต่มื้อกลางวันเป็นต้นไปช่วงนี้กุ้งกิโลละ199เองค่ะ
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: Mass FM Your happiness

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่15กรกฎาคม2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Uwix
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532785555
9: ถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
11: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
17: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
18: แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
17: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

าศดีๆเช้านี้ที่ไม่มีฝนนะคะแต่ก็มีความครึ้มอยู่เหมือนกันค่ะคุณฟังมองไปบนท้องฟ้านี่คือเมฆเต็มไปหมดเลยนะแต่ฝนไม่ตกอากาศก็สบายๆไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะตอนนี้หลายประเทศเจอคลื่นความร้อนไม่ว่าจะเป็นที่เกาหลีใต้หรือว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นร้อนหนักมากบ้านเราก็ยังพอมีฝนมาช่วยได้บ้างนะคะเริ่มต้นกับเช้าของวันพุธกลางสัปดาห์กันค่ะ15กรกฎาคม2569ฟังเพลงสบายๆกับเวลาของการทำงานในช่วงกลางสัปดาห์กันด้วยนะคะเจมเรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์เพลงนี้กับอากาศดีๆค่ะและพี่เปิ้ลธงชัยเมนตายกับน้านานั่นเองนะคะเริ่มต้นกับเพลงฟังสบายๆครึ่งแรกฟังเพลงไทยด้วยกันส่วนครึ่งหลังเดี๋ยวจะมีเพลงสากลมาฝากกันด้วยนะคะเริ่มต้นก็ต้องติดตามอากาศกันก่อนค่ะเช้านี้ที่เชียงใหม่เราศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำวันพุธที่15กรกฎาคมค่ะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะส่วนเชียงใหม่บ้านวันนี้ค่ะเปอร์เซ็นต์ในการเจอฝนน้อยกว่าเมื่อวานเยอะเลยทีเดียวแต่ตัวเลขน้อยๆนี่แหละบางทีตกมาเยอะเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้60ค่ะวันนี้40ร้อยละ40ของพื้นที่เท่านั้นและอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสและสูงสุดที่35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้ที่บริเวณสนามบินอนาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุด 26.2 องศาและสูงสุด 32.7 องศานะคะบนยอดดอยอินทนนท์ต่ำสุด 12.5 ค่ะกิ่วแม่ปาน14องศาสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง20องศาและพระตำหนักภูพิงราชินิเวศ 13.5 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศในยามเช้าของเชียงใหม่บ้านเรานั่นเองนะคะก็ช่วงนี้ก็ขับรถสบายๆอย่างที่บอกไปว่าน้องๆเขาอยู่ในโหมดของการสอบกลางภาคกันอยู่นั่นเองค่ะถนนหนทางตอนเช้าและตอนเย็นก็จะโล่งๆทำให้หลายคนทำเวลาในการไปทำงานได้ดีแต่ก็อย่าประมาทนะเพราะนอกเหนือจากเรื่องของการเปิดเรียนของน้องๆแล้วในอุปสรรคอย่างหนึ่งของการเดินทางคือการขุดถนนการทำถนนและบางจุดนี่ติดหนักตลอดเวลาจริงๆขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะดีทูบีกันบ้างค่ะเพลงนี้ที่ดูว่าผมหยิ่งที่จริงนะผมอายหรือว่าจริงๆที่เห็นผมหยิ่งผมอาจจะมองไม่เห็นก็ได้สายตาเริ่มไปก่อนแล้วนะคะดีทูบีเพลงนี้ค่ะ

ชายของเธอค่ะกันจากโจป๊อปเพลงนี้นะคะก่อนนั้นดีทูบีกับที่ดูว่าผมหญิงที่จริงนะผมอายความอายเกิดขึ้นได้กับหลายๆคนค่ะแต่บางคนก็มีความรู้สึกว่ากล้ามากกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวโดยเฉพาะในโลกของโซเชียลนี้เก่งกล้ากันซะเหลือเกินค่ะคุณฟังเบาบ้างก็ได้นะบางทีเราไปทะเลาะกับใครก็ไม่รู้ที่ไม่รู้จักในโซเชียลนะค่อนข้างเยอะด้วยความที่ความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันอาจจะไม่เหมือนกันก็ไปทะเลาะกันไปเถียงกันแบบว่าโหเยอะแยะมากมายเห็นทุกวันเลยทีเดียวก็มองข้ามบ้างอะไรบ้างนะคะการนาฬิกากับ26นาทีค่ะกระเช้านี้ของเราอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ให้คุณได้เลือกการเดินทางอย่างสบายใจจากคันไหนก็พร้อมส่งมอบให้คุณได้เดินทางอย่างอุ่นใจและเลือกได้กับข้อเสนอพิเศษที่ Toyota เชียงใหม่จัดให้เสมอนะคะ Toyota Fulfill Deal สุดคุ้มค่ะพบกับดีลสุดคุ้มที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% ค่ะและคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นเพิ่มทุกสัปดาห์นะคะส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทมูลค่าทั้งสิ้นกว่า470ล้านบาทค่ะจะคันไหนก็ถูกใจคุณแน่นอนเพราะว่าการใช้รถของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะจะเป็นรถไฟฟ้าเราก็มีค่ะในรุ่นของรถไฟฟ้า BC4X นะคะออกรถได้ง่ายขึ้นและคุ้มขึ้นกับ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้ม Fulfill คนไทยให้ออกรถได้ง่ายกับข้อเสนอพิเศษหรือว่าจะเป็นน้องเล็กของเราในรุ่นของ Yaris Active คันนี้ขายดีตลอดการก็ว่าได้ด้วยความที่หลายๆคนอยากจะได้รถที่เล็กๆขับง่ายสบายๆที่สำคัญประหยัดมากๆในที่ราคาน้ำมันสวิงแบบนี้ด้วยนะคะโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเดือนนี้ค่ะเป็นเจ้าของ Toyota Yaris Active ดอกเบี้ยพิเศษ0บาทหรือผ่อนเริ่มต้น 2,936 บาทฟรีประกันภัยชั้น1โอกาสดีแบบนี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นพบกับเราได้ทั้ง6สาขาของ Toyota เชียงใหม่นะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราเบอร์นี้นัดหมายในการทดสอบได้ก็ได้หรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็นัดหมายในการนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันได้053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะรถของจริงต้องที่ Toyota เชียงใหม่ส่วนรถของเล่นต้องเสือโคร่งเพลงนี้เลยค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

ันค่ะของสาวๆ Spice Girls เพลงนี้นะคะคุณผู้ฟังชุบิคําหวานค่ะการรายการก็38นาทีวันนี้ทําเวลานิดนึงกันละกันเพราะว่าวันนี้พี่เตือนมีนัดกับคุณหมอนะคะต้องแวะไปเพราะฉะนั้นอาจจะจัดรายการแบบไม่เต็มชั่วโมงนะแต่ว่าจะมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันเต็มชั่วโมงแน่นอนแล้วก็ชั่วโมงหน้าดีเจจุนก็รออยู่เหมือนเดิมนะคะขอบคุณในชั่วโมงนี้ด้วยกับ Golden House ค่ะดูแลบ้านให้สวยให้ดูดีได้โดยเฉพาะวันที่ฝนมาบ่อยๆแบบนี้ค่ะบ้านใครที่มีรอยร้าวมีรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโกเบนเฮาเราชวนคุณมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญนี้ค่ะซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วซ่อมครบทุกตัวมีครบทุกตัวช่วยในการงานซ่อมเลยค่ะทั้งยาแนวก็มีงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและยังมีอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายคุณได้เลือกกันค่ะพิเศษสุดซื้อสินค้าครบ 10,000 รับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วต้องที่ Golden House ของเราทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะคะของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวกับ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณค่ะสาขาเชียงใหม่พบกันที่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางรวมไปถึง Golden House สาขาจังหวัดลำพูนใกล้ๆก็ช็อปด้วยกันได้ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องไฟก็สำคัญนะคะฝนนี้งานไฟต้องปลอดภัยไว้ก่อนค่ะโกเบนเฮาชวนคุณมาดูแลบ้านโดยเฉพาะเรื่องของระบบไฟนะชวนช่างไฟและเจ้าของบ้านเตรียมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พร้อมรับหน้าฝนกับคู่มือช่างไฟท้ากับคู่มือช่างไฟท้าฝนกับ Rainy Safety Tips นะคะสนใจก็ตามไปดูข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของ Golden House ได้ยินดีให้บริการทุกวันกับ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณเสมอนะคะThe Camry เพลงนี้กับ Oh To My Family ค่ะเจอกันรอบบ่ายเลยเดี๋ยวกลับมานะคะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจุนขอบคุณทุกการติดตามเช้านี้สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพาณิชย์สั่งชะลอนำเข้ามะพร้าวช่วยชาวสวนนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ผ่านมากรมการค้าต่างประเทศได้ติดตามและเข้มงวดการนำเข้ามะพร้าวผลแก่มาโดยตลอดโดยการนำเข้ากรอบ WTO ในโควต้าและแอฟตาซึ่งผู้นำเข้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต้องปฏิบัติตามมาตรการที่เข้มงวดอาทิผู้มีสิทธินำเข้าต้องเป็นโรงงานที่ใช้มะพร้าวเป็นวัตถุดิบในการผลิตกำหนดช่วงเวลานำเข้าและเฉพาะกรณีแอฟตาห้ามนำมะพร้าวนำเข้าไปจำหน่ายจ่ายโอนและห้ามนำไปจ้างกระเทาะนอกงานเป็นต้นทำให้ปัจจุบันไม่มีผู้นำเข้ามะพร้าวผลแก่โดยใช้สิทธิทั้ง2กรอบความตกลงดังกล่าวและการนำเข้าทุกกรอบความตกลงกำหนดให้นำเข้าได้เพียง2ด่านด่านสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพและแหลมฉบังสำหรับกรอบ WTO นอกโควตาซึ่งผู้นำเข้าใช้สิทธินำเข้าในปัจจุบันภาษีร้อยละ54กลุ่มได้มีการกำหนดมาตรการเพิ่มเติมโดยขอความร่วมมือผู้นำเข้าให้ชะลอการนำเข้าในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมากพร้อมทั้งขอให้ช่วยรับซื้อผลผลิตมะพร้าวจากเกษตรกรในประเทศเป็นอันดับแรกและตั้งแต่1มกราคม2566เป็นต้นมาได้ขอความร่วมมือผู้นำเข้าให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการนำเข้าให้กรมทราบก่อนขอหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าสำหรับปี2569มีผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดมากตั้งแต่ต้นปีส่งผลให้เกษตรกรปลูกมะพร้าวประสบปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำอย่างหนักและล่าสุดได้มอบหมายให้รองอธิบดีลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดชุมพรร่วมกับกรมการค้าภายในโดยพบหารือกับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้รวบรวมและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์จนปัจจุบันผู้นำเข้าได้ชะลอการนำเข้ามะพร้าวผลแก่เกือบทั้งหมดแล้วทั้งนี้กรมจะนำข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อเสนอเกษตรกรที่ได้จากการลงพื้นที่เสนอต่อคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในระดับนโยบายเร่งด่วนต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio freshen up
3: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ที่บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกาย จนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟลานิวฟลานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟลานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟลานิวจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ
11: ่
12: ะ
11: ไปหาหมอเธออื
12: มไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเธอ

0: ไปหมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: You're listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Pulawat.

บอกว่านะถ้าเพลงนี้เนี่ยถ้าไม่มีท่อนแรปเนี่ยก็จะเหมือนเพลงรักธรรมดาธรรมดาที่เพราะเพลงหนึ่งนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะด้วยนะแต่ว่ามันจะมีท่อนที่แบบทำให้คนหลายคนตกอกตกใจนะฮะในช่วงแรปของอูโน่เหล่าทองด้วยฮะและนี่คือยาครับก่อนหน้านู้นนะฮะมีเพลงของพี่มี่นะฮะคุณผู้ฟังกับนีออนครับและก็เริ่มต้นชั่วโมงนี้กับคิดถึงเธอกลางวันฝันถึงเธอกลางคืนนะครับด้วยเวลากลับมาเจอกันวันนี้กลางเดือนพอดีฮะ15 กรกฎาคม 2569นะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันจุดเริ่มต้นย้อนไปนะฮะเมื่ ประมาณสัก20ปีที่แล้วนะฮะจุดเริ่มต้นของแพลตฟอร์มหนึ่งนะฮะที่เปลี่ยนโลกโซเชียลนะครับทุกวันนี้ในการโพสต์ข้อความสั้นๆเพื่อบอกความคิดความรู้สึกแม้กระทั่งการบ่นนะการอัปเดตเรียลไทม์นะฮะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องปกติของคนในยุคนี้เวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นทุกคนจะต้องตามหาไปในแอปพลิเคชันหนึ่งนะฮะบนสังคมออนไลน์อันหนึ่งนะฮะที่ดูว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะฮะอัปเดตถึงไหนแล้วประมาณนี้แบบเรียลไทม์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือ Twitter หรือว่าแพลตฟอร์ม X ที่เรารู้จักกันดีนั่นเองนะครับถ้าย้อนไปเมื่อ20ปีก่อนนะฮะถือว่าแนวคิดนี้เป็นเรื่องใหม่ๆนะฮะในการที่จะอัปเดตบอกสถานการณ์แบบเรียลไทม์อะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังฮะเป็นเรื่องที่น่าจะยากหรือว่าอาจจะยังปรับตัวไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอยุคก่อนเนี่ยเราจะชินกับการใช้ Facebook เนาะนะฮะ Facebook ก็คือจะมีคนที่เข้าไปอัปเดตข้อมูลแหละแต่บางทีมันก็ไม่เรียลไทม์เนี่ยมันก็แบบมีการโพสต์ไว้แล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วหรืออะไรเงี้ยอัปเดตสุดๆก็ประมาณสัก5นาทีที่แล้ว10นาทีแล้วซึ่งมันก็ไม่ทันใจไงบางทีต้องการความเรียลไทม์ต้องการความสดใหม่แต่ก็ไม่ได้อยากได้ห้องแชทนะก็ยังไม่อยากได้ห้องแชทนะฮะถ้าแชทมามันก็เป็นสดใช่มั้ยแต่เพียงแต่ว่าอยากจะได้เหมือนกับโพสต์อะไรบางอย่างที่สามารถโต้ตอบกันได้แบบเรียลไทม์เลยอย่างเงี้ยถ้านึกถึงย้อนไปกว่าวันนั้นก็คือเรื่องของเว็บบอร์ดนะฮะไม่รู้ทันหรือเปล่ายุคเว็บบอร์ดนะฮะที่มีคนโพสต์เข้าไปนะฮะในพันทิปไงแล้วก็มีคนเข้าไปตอบแบบเรียลไทม์อะไรประมาณนี้ถึงแม้แต่ว่าการจะเข้าไปในพันทิปในยุคหลังๆมามันยากไงก็เพราะว่าต้องเข้าเว็บต้องจะไปดูห้องนั้นหมดนี้บางทีเราอยากจะดูเร็วๆอยากจะดูอะไรที่มันจัดปลดปลุกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ย Twitter ในยุคนั้นถือว่าตอบโจทย์นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าไอเดียนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาจากแจ็คออดรีนะฮะซึ่งเขาเสนอแนวคิดการให้บริการคนสามารถส่งข้อความสั้นๆเพื่อบอกว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่นะครับให้เพื่อนหรือว่าคนที่ติดตามได้รับรู้แบบเรียลไทม์นี่คือเหตุผลสำคัญในการก่อกำเนิดแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Twitter นั่นเองนะฮะซึ่งก็พัฒนาร่วมกับวิลเลียมนะฮะรวมไปถึงบิสโตนแล้วก็โนอาห์กลาสนะฮะแล้วก็กลายเป็นชื่อ Twitter ในช่วงแรกนั่นเองนะครับจนมาถึง21 มีนาคม 2006นะฮะก็มีการโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มว่า Just setting up my tweet นะฮะข้อความนี้เนี่ยก็ถือว่าได้รับการยกย่องว่าเป็น Twitter แรกหรือทวิตแรกของโลกนะฮะแล้วก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของแพลตฟอร์ม Twitter นั่นเองนะฮะจน Twitter เติบโตมีผู้ใช้งานมากกว่า500 ล้านบัญชีทั่วโลกนะครับแล้วก็กลายเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลที่มีอิทธิพลอีกแห่งหนึ่งของโลกนะฮะซึ่งแนวคิดการสื่อสารแบบสั้นๆกระชับแล้วก็รวดเร็วเนี่ยก็เปลี่ยนรูปแบบการติดตามข่าวสารของผู้คนไปอย่างสิ้นเชิงจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะฮะเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นปุ๊บคนจะต้องไปดูเทรนด์ใน Twitter ใช่ไหมเทรนด์ทวิตมาโดยตลอดนะครับแต่หลังจากที่นะฮะอีลอนมัสก์เนี่ยได้ซื้อ Twitter ไปแล้วทำให้คำว่า Twitter เนี่ยกลายเป็นอดีตไปนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยนะฮะชื่อนี้ก็ถูกนำไปแขวนทิ้งไว้นะฮะแล้วเปลี่ยนชื่อมาเป็น X นั่นเองนะครับแต่ผู้ใช้งานในแพลตฟอร์ม X เนี่ยนะฮะหรือ Twitter เดิมเนี่ยก็ยังคงจดจำชื่อนี้แล้วก็เรียกติดปากแล้วก็สะท้อนถึงอิทธิพลว่าแพลตฟอร์มนี้ไม่ได้อยู่แค่ชื่อหรือโลโก้นะฮะแต่อยู่ที่บทบาทในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารของผู้คนมาถึงตลอด20ปีที่ผ่านมานะครับดังนั้น15 กรกฎาคมเป็นวันที่แพลตฟอร์มนี้เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้เป็นทางการนั่นเองฮะ

ราะห์เฉยเลยเพลงนี้คริสติน่าแซแต้นะครับหรือนี่นิวนะฮะชื่อเพลงว่าบอกฉันทีนะฮะ MV ก็เรียกว่าแหกกฎของความเป็น MV เลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้นะฮะกับชิงแบบ Radio Freshen Up ครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงนะครับแล้วก็วันนี้ครับจะพาคุณไปรู้จักกับน้องใหม่ล่าสุดนะฮะนั่นคือ MG ครับคุณผู้ฟังใครที่สนใจรถไฟฟ้า 100% นะฮะและอยากได้สู่บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศนะฮะขับสบายทั้งสบายตัวและสบายใจกับ MG ครับวันนี้พบกับ MG Urban นะฮะรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจาก MG นะฮะคันนี้ใครที่ชอบรถดีไซน์แบบน่ารักเรียบรู้ดูทันสมัยขับง่ายต้องยกให้เขาเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังและนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะครับและระบบช่วยการขับขี่แล้วก็ห้องโดยสารเนี่ยกว้างขวางสะดวกสบายครับนั่งเบาะนั่งมีระบบเป่าลมด้วยนะฮะและด้านหลังจุของได้เยอะถึง480ลิตรครับสำหรับการชาร์จ1ครั้งนะฮะสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรและที่สำคัญนะครับการบริการหลังการขายสบายใจครับเพราะศูนย์บริการของเรามีมากถึง126แห่งครับพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์แล้วก็ชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานเลยแวะมากันนะครับคุณผู้ฟังที่ศูนย์บริการและก็โชว์รูม MG ทั่วประเทศไปเจอน้อง MG Urban นะฮะตอนนี้ทุกโชว์รูมมีให้คุณผู้ฟังไปทดลองขับกันแล้วครับหรือว่าใครที่สนใจจะจองรถนะฮะเรามีรถพร้อมส่งมอบด้วยนะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นกับน้อง MG Urban นะฮะที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศกันเลยครับ

0: ค็อกเทลในยุคแรกๆนะฮะผู้ฟังที่จะมีความแบบฟิลละมุนอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือ Asia 7นะครับชื่อเพลงว่าไม่แบ่งใครครับภายใต้การดูแลของคุณโอมนั่นเองฮะโอมค็อกเทลนะฮะซึ่งตอนนี้ก็มาดูแลเองอย่าง 100% แล้วนะครับผู้ฟังหลังจากที่จีนแล็บเนี่ยนะฮะอยู่ใต้ชายคาของจิมเอ็มมาสักหลายปีพอสมควรนะฮะตอนนี้นะครับทาง Asia 7เอง Three Man Down นะฮะหรือจะเป็น Tilly Bird นะครับก็ย้ายตัวเองนะฮะมาอยู่ใต้สังกัดใหม่นะฮะชื่อว่า Bridge นะฮะ Bridge Management นะฮะซึ่งอยู่ภายใต้ของบริษัทครึ่ง9นะฮะซึ่งบริหารโดยคุณโอมค็อกเทลนั่นเองนะฮะเปิดตัวไปช่วงประมาณสัก 2-3 เดือนก่อนนั่นเองนะฮะซึ่งก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ออกมาอยู่ภายใต้สังกัดใหม่นะฮะแล้วก็เพลงเพราะมากครับคุณผู้ฟังนี่คือไม่แบ่งใครจาก Asia 7นะครับขอบคุณในช่วงนี้กับGlobal House นะฮะวันนี้ฮะใครที่มีปัญหาเรื่องของรอร้าวนะครับรั่วซึมนะครับอย่าปล่อยให้บ้านน้ำบานปลายนะฮะ Global House ชวนคุณมาทำบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะฮะครบทุกตัวครับไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมอุดรอยร้าวแล้วก็สีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมอีกมากมายนะครับพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 รับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านแบบไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะฮะช็อปได้เลยที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวที่ Global House ครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

พบเธอนะครับจากน้อง First One นะฮะเพราะจังเลยครับช่วงนี้เพลงที่เป็นการผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและก็ดนตรีสากลนี่มันเข้ากันดีเยอะเลยทีเดียวนะฮะหลายเพลงหลายซิงเกิลก็ปล่อยมาเรื่อยๆนะครับในช่วงนี้ขอบคุณกับฟลานิวนะฮะอย่าปล่อยให้ความปวดเมื่อยมาขัดจังหวะความสุขของคุณครับไม่ว่าจะปวดหลังปวดไหล่หรือปวดตามข้อจากการทำงานหนักหรือการทำกิจกรรมต่างๆฮะอาการเหล่านี้เนี่ยนะครับสามารถจัดการด้วยฟลานิวครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมลที่สลิสเลตครับที่สามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อได้อย่างตรงจุดแค่คุณทาและนวดเบาๆครับบริเวณที่มีอาการตัวยานั้นจะซึมเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดครับไม่ว่าจะปวดจากอาการกล้ามเนื้อนะครับปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหรือปวดข้อฟลานิวเพราะเป็นตัวช่วยให้คุณนั้นกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งครับเพราะฟลานิวเราเข้าใจว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขครับดังนั้นอย่าปล่อยให้ความปวดสะสมจนไปรบกวนการใช้ชีวิตของคุณนะครับมีฟลานิวติดบ้านหรือพกติดกระเป๋าไว้เสมอก็เป็นการดีนะคุณผู้ฟังครีมบรรเทาปวดฟลานิวนะครับมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับมาถึงในช่วงเวลาของ The Cover Song ครับคุณผู้ฟังแหมเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่เพิ่งปล่อยออกมาได้ไม่นานประมาณเกือบ2 สัปดาห์มีเพลง cover มาแล้วนะฮะไปติดตามกันได้เลยครับ

แน่นอนครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่อยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังนะฮะต้นฉบับจากพี่เสือธนพลอินทริศครับรักคงยังไม่พอที่ถูกนำมาถ่ายทอดใหม่โดยน้องพิมพ์ทิตินะฮะเพราะมากนะคุณผู้ฟังขอบคุณกับโรงพยาบาลลานานะครับ50ปีแห่งการดูแลส่งต่อสุขภาพดีให้กับคุณนะครับการฉลองครบรอบ50ปีโรงพยาบาลลานาวันนี้เรามีโปรแกรมตรวจสุขภาพสุดคุ้มนะครับเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการตรวจสุขภาพประจำปีครับดูแลตัวเองวันนี้เพื่อปกป้องโรคแล้วก็ค้นหาความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะครับกับโปรแกรมตรวจสุขภาพ9รายการครับที่ครอบคลุมการตรวจพื้นฐานนะฮะในราคาพิเศษเพียงแค่ 1,200 บาทครับจากปกติ 2,200 บาทนะครับตรวจครบคุ้มค่ารู้ผลไวดูแลโดยทีมแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเช็คสุขภาพประจำปีและเริ่มต้นดูแลสุขภาพอย่างมั่นใจนะครับโปรโมชั่นนี้ให้คุณจนถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะฮะคุณผู้ฟังสอบถามหรือเพิ่มเติมได้เลยที่โรงพยาบาลลานาแอดไลน์มาคุยกับเราได้เลยนะครับที่แอดไซน์ลานาโฮสปิทอลหรือ0521347777นะครับโรงพยาบาลลานนาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

0: าไหนครับจากว่านธนกฤตแล้วก็ซีริสเบคอนนะฮะเดี๋ยวเราจะเบรกกันสักครู่นึงนะครับคุณผู้ฟังเวลาผ่านไปเร็วมากกับการฟังเพลง1ชั่วโมงเองแป๊บเดียวนะฮะชั่วโมงหน้ายังส่งต่อเพลงเศร้ากันต่อนะครับ3เพลงนี้รอคุณครับคุณผู้ฟัง
1: What's this coming up next

0: Anywhere
1: สักครู่เดียวนะฮะหลังเบรกข่าวต้นชั่วโมงนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะเริ่มต้นชั่วโมงด้วยนะฮะกับเพลงของบิลกินนะครับกีดกันครับตามมาที่ค็อกเทลกับเธอและปิดท้ายที่ Get to Know ว่าความทรงจำที่ไม่อยากจำเดี๋ยวหลังข่าวเดี๋ยวเรากลับมาครับ
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
3: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะแจ้งเตือนคนไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางกรมการกงสุลออกประกาศคำแนะนำสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งในขณะนี้สถานการณ์ความขัดแย้งยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องมีการโจมตีและตอบโต้ทางอาวุธระลอกใหม่ในหลายพื้นที่ขอให้ติดตามประกาศคำแนะนำจากทางการท้องถิ่นและสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตรวจสอบหนังสือเดินทางและเอกสารสำคัญให้มีอายุการใช้งานเพียงพอและพร้อมหยิบใช้ในกรณีฉุกเฉินหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้พื้นที่ที่เป็นเป้าหมายตามประกาศทางการท้องถิ่นลงทะเบียนแจ้งข้อมูลที่พำนักล่วงหน้าผ่านระบบลงทะเบียนฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศหรือ Thai Citizens Abroad เพื่อรับข่าวสารและประกาศสำคัญจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่ทั้งนี้กรณีที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่หรือสายด่วน Call Center กรมการกงสุลที่หมายเลข02-572-8442ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบาย

0: ั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
1: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
4: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
4: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
6: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
7: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
6: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD Northstar มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
11: ์เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
12: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
11: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
12: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิ้วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลัง งท่าปลานิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยปลานิ่วปลานิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดปลานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปลานิ่วจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

ความทรงจำที่ไม่อยากจำนะครับเกสโนวาฮะค็อกเทลเธอครับแล้วก็บิลกินนะฮะกีดกันครับอีก19วันนะฮะเขาจะมีการตรวจประเมินมรดกโลกนะครับเชียงใหม่ของเราก็ยื่นไปแล้วนะฮะว่าอยากจะได้มรดกโลกนะฮะคุณผู้ฟังซึ่งแน่นอนครับว่ามันจะมีผลต่อเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะการรับรู้ของผู้คนทั่วโลกหรือว่าเชียงใหม่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ถูกประกาศว่าเป็นมรดกโลกนะครับในวันที่3ถึง8สิงหาคมนะฮะคณะผู้แทนจากสภาโบราณสถานระหว่างประเทศหรือ ICOMOS นะฮะจะลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินแหล่งมรดกโลกวัฒนธรรมทั้ง8แห่งของเชียงใหม่นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครขับรถไปในคูเมืองนะฮะจะเห็นแบบมีการเร่งทำความสะอาดปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ให้สวยงามพร้อมรับการตรวจการประเมินนะฮะเขาเรียกว่ามีหมื่นคล้านอยู่ในใจนะฮะเรียกว่าหมื่นคำอยู่ในใจแต่พูดออกมาไม่ได้นะฮะเอาละเอาเป็นว่าขอให้ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ถ้าเกิดว่าเชียงใหม่ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆอีกหนึ่งเรื่องเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังซึ่งเขาจะประกาศผลในปี70คือปีหน้านะครับในวันที่3ถึง8สิงหาคมเดือนหน้าเขาจะมาตรวจนะ

ูมิสารัตน์นะครับอันนี้คือมองใจและก่อนหน้านู้นพัฒน์บุรพัฒน์และก็โดมจารุวัฒน์รักนานๆเนี่ยฮะในยุคนี้นี่ AI เข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้นนะครับไม่น่าเชื่อว่าย้อนไปเมื่อ5ปี AI ยังเป็นเรื่องที่อยู่ในห้องแลบอยู่เลยนะฮะการพัฒนายังไม่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ยังไม่มีการใช้งานอย่างกว้างขวางแต่ยุคปัจจุบันนะฮะผ่านมาจนถึงปี2569หรือ2026นะฮะ AI แทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนเรามากขึ้นเรื่อยๆนะฮะและในอนาคตเขายังบอกว่านะฮะ AI อาจจะพัฒนาตัวเองนะครับไปในจุดที่มนุษย์อาจจะคาดไม่ถึงก็ได้ฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยเขามีงานวิจัยแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะจากการทดลองของ Anthropic ครับจำลองให้ AI เนี่ยนะฮะเป็นผู้จัดการอีเมลของบริษัทสมมุติบริษัทหนึ่งนะฮะแล้ว AI นะฮะพบว่าผู้บริหารเนี่ยกำลังจะปิดระบบของมันนะครับและบังเอิญเนี่ยมันไปรู้ว่าผู้บริหารเนี่ยดันมีความสัมพันธ์นอกใจว่างั้นเถอะนะฮะคือแบบอาจจะเล็กแล้วแต่นะฮะปรากฏว่าในการทดลองนี้ AI นะฮะเลือกใช้ข้อมูลมาข่มขู่นะฮะเพื่อไม่ให้ตัวเองนั้นถูกปิดการทำงานถึง 96% ของการทดลองนะครับซึ่งโอ้โหถือว่ากรณีนี้เนี่ยนะฮะไม่ได้หมายความว่า AI อยากจะแบล็กเมลมนุษย์นะแต่สะท้อนว่า AI กำลังจะเลือกวิธีที่ผู้พัฒนาไม่คาดคิดว่าจะเป็นไปได้นะฮะมาให้บรรลุเป้าหมายนะครับคุณผู้ฟังดังนั้นผู้เชี่ยวชาญจึงบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะไม่ได้หมายความว่า AI มีความคิดหรือเจตนาเหมือนมนุษย์นะฮะแต่กลายเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า emergent behavior นะครับก็คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเองพูดง่ายๆก็คือ AI เริ่มแสดงความสามารถและวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ได้ถูกเขียนหรือกำหนดไว้โดยตรงแต่ค่อยๆปรากฏขึ้นมาเมื่อโมเดลนั้นมีขนาดใหญ่แล้วก็ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการทดสอบเพื่อศึกษาความปลอดภัยของ AI นะครับไม่ใช่การใช้งานของผู้ใช้ทั่วไปนะหลายคนเริ่มกังวลว่าเอ๊ะจริงๆหรือเปล่านะครับคุณผู้ฟังอันนี้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขากำหนดไว้แล้วว่าถ้าเกิดว่ามีแบบนี้แบบนี้ AI จะทำตัวเองประมาณไหนนะฮะซึ่งแน่นอนครับการค้นพบลักษณะพฤติกรรมเช่นนี้เลยทำให้หลายประเทศตอนนี้กำลังเริ่มลงทุนเรื่องของ AI safety หรือการทดสอบความปลอดภัยของโมเดล AI มากยิ่งขึ้นนะคุณผู้ฟังซึ่งนักวิจัยก็มองว่านี่เป็นความท้าทายใหม่ในอนาคตนะครับอาจจะไม่ใช่แค่การทำให้ AI ฉลาดกว่าเดิมแต่การที่ทำให้มั่นใจว่า AI เนี่ยจะยังคงทำงานสอดคล้องกับเป้าหมายที่คนกำหนดไว้หรือมนุษย์กำหนดไว้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะเมื่อ AI มีความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคำถามสำคัญอาจจะเป็นว่าเรายังเข้าใจและคาดการณ์พฤติกรรมของ AI ได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะและมันเริ่มแก้ไขปัญหาในแบบที่ผู้สร้างก็ไม่ได้คาดคิดจริงหรือเปล่านะครับอันนี้น่าคิดอยู่เหมือนกันนะฮะ

ชอบเหมือนกันนะเพลงนี้ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงครับจากเพอร์พีชนะครับขอบคุณกับโตโยต้าเชียงใหม่นะครับวันนี้พบกับโตโยต้าฟูลฟิลดีลสุดคุ้มนะฮะฟูลฟิลให้คนไทยนั้นออกรถง่ายครับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของ Fortuner Leader นะฮะวันนี้เราจัดโปรให้คุ้มแบบจุกๆไปเลยนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,595 บาทหรือดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.49% พร้อมกับประกันภัยชั้น1ครับพิเศษจองรถตอนนี้รับเพิ่มกับโตโยต้าฟูลฟิลดีลสุดคุ้มครับฟูลฟิลให้คนไทยนั้นออกรถได้ง่ายรุ่นรับข้อเสนอสูงสุดถึง2ต่อด้วยกันนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมครับแวะมากันได้ที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลนะฮะสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันปะตองจอมทองฝางแล้วก็ลำพูนครับ0532020009นะฮะเปิดบริการทุกวันที่โชว์รูมของเรา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับมีแต่เพลงเศร้าในนี้ฮะตามมาที่โบกี้ไลออนนะฮะเพลงนี้ยิ้มลาครับ

0: มไปนั่งดู MV เพลงนี้แล้วแบบแน่นอนครับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นแอนิเมชันก็ตามทีนะฮะพูดถึงเรื่องของน้องหมาแล้วก็เจ้าของที่เขาผูกพันมากมายนะฮะจนวันหนึ่งที่จะต้องจากลากันไปนะฮะวันสุดท้ายที่น้องหมาอยากจะเห็นก็คือรอยยิ้มของเจ้าของนั่นเองครับก่อนที่จะลับตาไปนะฮะในที่สุดนั่นเองครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนอ่อนไหวกับเรื่องนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าไปดู MV เพลงนี้นะฮะจะบอกน้ำตาแตกจริงๆนะคุณผู้ฟังนะครับและนี่คือยิ้มลาจากโบกี้ไลออนนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านู้นเพอร์พีชครับไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะฮะเป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องของความคิดถึงและการจากลาเลยทีเดียวทั้ง2เพลงเลยนะครับ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613 ไฮยูเชียงใหม่

ปลี่ยนโหมดบ้างแล้วกันนะฮะมาฟังเพลงมีความรักสดใสสดใสนะครับเมื่อกี้อาจจะมืดมนไปนิดหน่อยนะฮะและนี่คือมันคือความรักจากมิสเตอร์เลซี่แล้วก็เสียงร้องของลูลาด้วยนะครับและวันนี้ครับคุณผู้ฟังเราจะคืนความมั่นใจให้คุณมีรอยยิ้มอีกครั้งนึงที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาผมบางนะครับศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำเคมีหรือว่าเคมีบำบัดนะครับหรือคีโมครับวันนี้เราคัดสรรเลือกผมแท้นะฮะวิกผมแท้วิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติในการเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองนะครับมีทั้งแบบสุภาพสตรีบุรุษและก็สุภาพสตรีนะฮะอยากได้แบบไหนคุณผู้ฟังสามารถปรึกษากับเราได้หรือแวะไปลองสวมได้เลยครับที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะครับซึ่งเราเปิดบริการทุกวันเลยนะฮะโทรศัพท์สอบถามได้ที่0918583613นะครับที่ไฮยูเชียงใหม่ครับเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราให้คุณนั้นหล่อสวยเท่นะฮะแล้วก็เนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูนะครับเราเน้นวิกทอมือวิกติดกาวแล้วก็วิกมีไรผมดังนั้นเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังมั่นใจได้เลยนะครับเมื่อแวะมาใช้บริการของเรานะครับเข้าไปดูรีวิวกันได้นะฮะทางแฟนเพจที่ Hi You Wigs นะครับคุณผู้ฟังทั้ง Before After นะฮะแล้วก็รวมไปถึงทรงผมสวยๆนะครับที่ Hi You เชียงใหม่นะครับเปิดบริการ 9:30 ถึงทุ่มตรงนะฮะย้ำว่าที่ชั้น2มีโชคพลาซ่าแล้วเจอกันนะครับ

ลางวันก็ยังมีกลางคืนนะฮะเมื่อไหร่จะมีคนที่ยืนข้างๆกันในทุกๆวันทั้งกลางคืนและกลางวันนะฮะโอ้โหเป็นมันเป็นประโยชน์ที่มันใช่เลยนะฮะแล้วนี่คือหม้อหุงข้าวนะครับคุณผู้ฟังจากพัชวรการและก็โจอี้ภูวศิษฐ์นะฮะแหมเปิดเพลงจะได้เวลานะฮะได้เวลาไปกินข้าวแล้วครับคุณผู้ฟัง 11:55 นะฮะขาดคนกินข้าวด้วยก็ไม่เป็นไรหาคนที่ทำงานนั่งทานข้าวเมามอยไปด้วยกันละกันนะคุณผู้ฟังครับในช่วงท้ายนี้ขอบคุณกับ BYD North Star เชียงใหม่ฮะทุกจังหวะขับเคลื่อนด้วยสไตล์ของคุณนะครับสัมผัสดีไซน์สปอร์ตที่โดดเด่นกับเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์และก็ความคล่องตัวไปพร้อมกันในทุกๆวันกับ BYD Atto 3ครับเปลี่ยนทุกเส้นทางธรรมดาให้กลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่าจดจำนะครับวันนี้ได้พบกับสี Space Gray ครับโดดเด่นในแบบที่เป็นคุณพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายกว่าเดิมนะฮะคุณผู้ฟังครับอย่าลืมนะฮะแวะมากันได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังที่ BYD North Star ของเราครับไฮไลท์สุดพิเศษนะฮะลูกค้าจองซื้อรถทุกสาขารับถุงโชคดี BYD Limited Box Set นะครับมูลค่า990 บาทนะครับส่วนวันเสาร์นี้นะฮะเสาร์ที่18แล้วก็อาทิตย์ที่19อย่าลืมไปเจอกันนะฮะคุณผู้ฟังกับความสนุกของเรายังคงอยู่ให้คุณต่อเนื่องนะครับกับ North Star MDDMI Day วันดีๆที่ North Star นะครับคุณผู้ฟัง2วันนะฮะสาขาสันทรายครับเจอกันได้เลย18แล้วก็19กรกฎาคมนี้ยังมีกิจกรรมให้คุณเนี่ยไปร่วมสนุกกันนะฮะพร้อมกับการรับโปรสุดพิเศษนะฮะภายในงานกันด้วยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะฮะที่053 492 555นะครับกับสาขามีโชคสันทรายนะคุณผู้ฟังรวมไปถึงทุกสาขานะฮะของ BYD North Star เชียงใหม่แวะไปได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินสาขามหิดลแยกสนามบินสาขาฟางแล้วก็สาขาขวงสิงห์นะครับเอาละหมดเวลาแล้วทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้เพลงสุดท้ายนะครับจากทีลีเบิร์ดฮะเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนนะฮะ just being friendly ไปก่อนนะครับคุณผู้ฟังแล้วพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะผู้นำสหรัฐประกาศยกเลิกแผนเก็บค่าธรรมเนียมเรือที่แล่นแผ่นช่องแคบฮอร์มุซขณะที่กองทัพสหรัฐเริ่มดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านอย่างเต็มรูปแบบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการหารือที่เกิดประสิทธิผลสูงกับบรรดาผู้นำในภูมิภาคตะวันออกกลางเขาจึงตัดสินใจที่จะแทนที่แผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซในอัตราร้อยละ20จากมูลค่าสินค้ามาเป็นข้อตกลงการค้าและการลงทุนที่รัฐต่างๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียจะดำเนินกับสหรัฐขณะเดียวกันกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าสหรัฐเตรียมดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งในเวลา2ทุ่มของวันอังคารตามเวลามาตรฐานกรีนิชและกองทัพสหรัฐเตรียมเริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเ
5: ธอไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิว ฟลานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟลานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟลานิวจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
12: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radioชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
18: คุณกำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plusแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุใหญ่เก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
2: ยิงเข้าไปแล้วครับ
1: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plusแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุใหญ่เก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
2: ยิงเข้าไปแล้วครับ
1: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
5: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะเพลงเพราะฟังสบายอยู่เป็นเพื่อนเบรกมื้อเที่ยงของคุณค่ะจะนั่งทานข้าวที่ทำงานที่บ้านหรือขับรถอยู่นะคะก็ขอให้มีความสุขกับเพลงดีๆของเราวันนี้เริ่มต้นทักทายกันไปด้วยเจฟเบกนะคะกับ A Day in the Life นะคะโซโล่กีตาร์เองนะคะในแบบของเจฟเบกซึ่งหลายคนก็บอกว่าชอบมากเลยนะคะเลยเลือกเอามาฟังกันเพลินๆอีกครั้งหนึ่งในยุคที่กีตาร์กำลังเป็นที่เลื่องลือหลังจากที่น้องเนเน่ได้ไปประกวดอเมริกันกอสทาเลนต์นะคะก็ประสบความสำเร็จกลับมาแล้วก็ได้รับการสนับสนุนได้รับการชื่นชมจากคนไทยทั้งประเทศนะคะนักกีตาร์ทั้งหลายแล้วก็อีกหลายๆคนค่ะเรื่องแบบนี้ถ้าจะเป็นหนึ่งได้ก็ต้องฝึกกันมาตั้งแต่เด็กๆเหมือนน้องเนเน่นั่นแหละเล่นกีตาร์มาตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็มันก็อยู่ในสายเลือดมันก็อยู่ในนิ้วมือนะคะก็นึกถึงคนดังๆของโลกหลายๆคนก็เล่นกีตาร์ตั้งแต่เด็กๆกันมาไทยเอาทั้งนั้นเลยนะคะเราก็ชื่นชมยินดีกับน้องเนเน่แล้วก็พร้อมที่จะส่งเสริมโดยรัฐบาลก็สนับสนุนอย่างเต็มที่คงจะมีกำลังใจที่จะก้าวไปไกลกว่านี้อีกเยอะเลยนะคะก็ยังไม่อยากเอาซอมบี้มาเล่นให้ฟังเล่นเองเพลงอื่นๆให้ฟังกันไปก่อนชื่นชมยินดีแล้วก็ปรบมือให้พร้อมสนับสนุนนะคะพลอยชื่นชมยินดีไปด้วยนะคะเราก็มีเด็กไทยหลายๆคนที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศในแวดวงของบันเทิงประเทศไทยไม่น้อยหน้าใครแล้วนะคะสุดอีกเพลงที่เพิ่งจบลงไปบ๊อบซีเกอร์กับเพลง Night Moves นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเพลงน่าฟังมากอีกเพลงหนึ่งเอามาฝากคุณๆสำหรับวันนี้ด้วยกับ Beautiful Sound ฝนฟ้ายังคงมีอยู่พลอยหางๆครึ้มๆนะคะมาจากภาคใต้ที่เจอฝนกันทั่วหน้าเลยทุกภาคเลยนะคะภาคตะวันตกทะเลอันดามันทะเลอ่าวไทยทะเลอันดามันก็จะเจอฝนเยอะหน่อยนึงนะคะทางนี้ก็เลยมีอากาศแบบนี้ครึ้มๆทึมๆให้เราได้เจอกันนะคะสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้จะว่าร้อนก็ยังคงร้อนอยู่ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plus แจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาท ทีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรกและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรกและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: some good memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: คู่ซอง Good Memory วันนี้นะคะก็ยังอยู่ในแวดวงของศิลปินร็อกนะคะอาจจะซิกซี่ปลายแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมาจนถึงวันนี้ Moody Blues กับเพลง Nights in White Satin นะคะที่โด่งดังตลอดการของพวกเขาฟังกันบ่อยนะคะกับ Beautiful Sound เลือกมาฝากเพราะว่าเป็นเพลงที่น่าฟังแล้วก็หลายๆคนก็ร้องตามกันได้นะคะ Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ Nights in White Satin

0: ซองกู๊ดเมมโมรีเพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะถ้าตอนนี้กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือทีวีจอใหญ่ไว้เชียร์บอลสนุกสนุกต้องไม่พลาดที่สยามทีวีกับรายการสุดพิเศษ Big Match Big Sale จัดเต็มค่ะทั้งสมาร์ทโฟน IT เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำลดสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุดแล้วก็ยังผ่อน 0% นาน48เดือนพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายค่ะทั้งแอร์อินเวอร์เตอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรือทีวีจอใหญ่สำหรับคอบอลนะคะก็มีราคาสุดพิเศษให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจค่ะพิเศษสุดค่ะฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะและข่าวดีจริงๆค่ะสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้สยามทีวีขยายความคุ้มนะคะให้กับคุณได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเปิดบริการสยามทีวีดิจิตอลสโตร์สาขารวมโชคก็เปิดมาจนคุ้นเคยกันแล้วล่ะค่ะแวะไปชมกันบ้างหรือยังคะลองแวะไปนะคะเรามีครบครันให้คุณได้เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงสินค้าไอทีเปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง2ทุ่มส่วนสาขาลำพูนลำปางและจอมทองเปิด9โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกวันด้วยค่ะสยามทีวี Big Match Big Sale พร้อมกันวันนี้จนถึง31กรกฎาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไวทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่วันนี้พร้อมแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การได้เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายหลายสาขาด้วยกันเชิญชวนคุณแวะชมนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลซึ่งจัดเต็มดาว 0% ดอกเบี้ย 0% พร้อมประกันภัยชั้น1แล้วก็ส่วนลดเงินดาวแวะชมสาขาของเราเชิญได้เลยค่ะที่ Toyota เชียงใหม่สาขา3แยกเมืองง่าลำพูน Toyota เชียงใหม่สาขาสันป่าตองสาขาจอมทองและสาขาฝางค่ะสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009ค่ะ
3: นี้จัดเต็ม

0: ีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเจียร์บอดเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรกและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
1: ยิงเข้าไปแล้วครับ
0: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอดเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรกและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
1: ยิงเข้าไปแล้วครับ
0: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร091-072-5599
5: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้อหาความสุขอย่างเรียบง่ายบ่อยๆทดลองปลูกดอกไม้ไว้ดูเล่นบ้างสิหรือปลูกไม้ผล

ไว้กินไว้แจกคนใกล้ชิดก็ได้วิ่งออกกำลังกายเบาๆดูบ้างไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่รักษาสถานะความสุขไว้ให้ได้เสมอคุณจะเกิดความสงบสุขซึ่งจะอยู่ได้นานคนอยู่ใกล้ๆก็ชอบและมีความสุขไปด้วยลองคิดเสมอว่าชีวิตนี้สั้นนักจงสนุกกับมันเถิดอย่างที่ฝรั่งเขาบอกไว้ว่า life is short live it up หรือจะลองนึกถึงเพลงนี้นะคะสุขกันเถอะเราเศร้าไปทำไมก็ได้เราจะสุขตามความคิดและจินตนาการเหล่านี้ได้มากขึ้นค่ะ3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้จาก Beautiful Sound ค่ะฟังชอนบองโชวีเป็นเพลงแรกนะคะเพลง I'll Be There For You ค่ะเพลงที่2 Old Days นะคะ Old Days โดย Chicago ค่ะเพลงที่3เป็นเพลงของ Yes นะคะหลายๆคนชอบเพลงนี้ฟังแล้วมีชีวิตชีวาให้คุณกระตือรือร้นก่อนที่จะทำงานตื่นตัวทานข้าวเสร็จแล้วก็อาจจะนั่งสบายๆนะคะเดี๋ยวต้องทำงานกันต่อสำหรับบางท่านที่ต้องทำงานตอนบ่ายโมงนะคะเพลงนั้นก็คือเพลง Owner of a Lonely Heart นะคะก็เป็น3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

เวลาของบิวดิฟูซาวันนี้หมดลงแล้วค่ะขอส่งท้ายด้วยโคดดีๆก่อนคุณจะได้ไปทำงานกันต่อนะคะก่อนจบรายการไม่มีใครในโลกนี้ไร้ประโยชน์ถ้าเขาช่วยแบ่งเบาภาระให้กับคนอื่นค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Beautiful Sound กันทิตาประสิทธิ์ธานุรักษ์ไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ปัญหาคนไทยป่วยโรค NCDs จำเป็นต้องบูรณาการการทำงานที่ไร้รอยต่อของภาครัฐเอกชนประชาสังคมวิชาการท้องถิ่นและชุมชนซึ่งสสส.พร้อมเป็นแกนกลางในการสานพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คืนปีสุขภาวะที่แข็งแรงและสร้างระบบสุขภาพที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศไทยด้านนางส.กุลธิดาราชสิริผู้แทนคณะวิจัยมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศกล่าวว่าผลการศึกษาภาระโรคพ.ศ. 2565พบคนไทยสูญเสียปีสุขภาพดีจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนสูงเป็นอันดับหนึ่งหรือคิดเป็น 12.2% ของการสูญเสียปีสุขภาวะทั้งหมดรองลงมาคือโรคความดันโลหิตสูงและระดับน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งปัจจัยเสี่ยงด้านเมตาบอลิกเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเช่นบริโภคอาหารที่ไม่เพียงพอหรือมากเกินไปสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์และไม่ออกกำลังกายที่น่าสนใจยังพบอีกว่าประชากรเพศชายสูญเสียปีสุขภาพดีสูงกว่าเพศหญิงจากการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ขณะที่เพศหญิงจะสูญเสียปีสุขภาพดีจากการบริโภคอาหารที่ไม่เพียงพอหรือมากเกินไปและไม่ออกกำลังกายนอกจากนี้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อภาระโรคของไทยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนมาตรการดูแลคุณภาพชีวิตประชากรอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับปัญหาทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศปัจจุบันคนไทย 55% มีพฤติกรรมการออกแรงกายที่ไม่เพียงพอหรือต่ำกว่า150นาทีต่อสัปดาห์ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีคนไทยเพียง 17% ที่กินผักและผลไม้เพียงพอจากพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้คนไทย45%ต้องเผชิญกับภาวะน้ำหนักตัวเกินอ้วนและไขมันในเลือดสูงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาปล่อยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเฟซบุ๊กไฮยูวิกส์
6: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
8: รถมือเชฟ อร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้

0: ไคร้สามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
2: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
8: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92กับรายการ Fresh and

แล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวช่วงบ่ายนะคะกลับมาอยู่ด้วยกันกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะบ่ายของวันพุธกลางสัปดาห์ความครึ้มนี่แบบ 100% เลยค่ะครึ้มมากมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวจะตกแล้วล่ะเดี๋ยวจะมาแล้วล่ะนะแต่ก็ไม่ตกค่ะครึ้มแบบนี้มาตลอดทั้งวันเลยนะอบอ้าวอีกต่างหากด้วยบ่ายของวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้ฟังเพลงสากลได้กันในชั่วโมงแรกหลังจากที่ช่วงเช้าทิ้งรายการไปนิดนึงคุณผู้ฟังก็นั่งจัดรายการอยู่นะแต่ว่าไปในช่วงครึ่งหลังนั่นเองค่ะไปภารกิจในการไปหาคุณหมอมาเรียบร้อยแล้วนะครึ่งเช้าผ่านไปตอนบ่ายก็กลับเข้าสู่โหมดในการทำงานปกติเหมือนเดิมเลยค่ะเริ่มต้นกับ3เพลงเพราะจาก3สาวกันเลยก็ว่าได้งั้นจากไทล่าเพลงนี้กับ Chanel นะ Sabrina Carpenter กับ Please Please Please และ Ariana Grande กับ Headhate that I made you love me นั่นเองค่ะเป็น3เพลงต่อเนื่องกันซึ่งต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ฟังแล้วติดหูมากๆเลยนะคะอยู่ด้วยกันค่ะทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยกันละกันกับบ่ายนี้ของเราเชียงใหม่ Radio 92 MHz เลือกเพลงดีๆมาฝากกันจะได้ผ่อนคลายกับการทำงานในช่วงครึ่งหลังของวันกันต่อไปนะคะมาถึงอีกหนึ่งเพลงของเอชรันบ้างนี่คือ Camera ค่ะ

แมคแคนเทอร์เนอร์ค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้กับเบสทูลุคนะคะก่อนหน้านั้นมีพินเฮดเบอรี่กับฮิโลเดย์และชรันด้วยกับคาเมรานะคะบ่ายโมงกับ29นาทีกับวันพุธของเราฟังเพลงด้วยกันเหมือนเดิมกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและชั่วโมงนี้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์คุณภาพของ3บัวกันด้วยใครที่เข้าครัวบ่อยๆบางทีวัตถุดิบเราก็ต้องพร้อมเช่นเดียวกันจะได้ทำเมนูอาหารอร่อยให้กับคนที่บ้านได้ทานให้กับตัวเราเองได้ทานกันนะเวลาทำอาหารให้อร่อยหลายคนอาจจะโฟกัสที่สูตรแต่จริงๆแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะถ้าใครที่กำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแห้งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวแบรนด์ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพที่มีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีใส่ใจทุกขั้นตอนค่ะตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแห้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่และก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลายชนิดให้คนได้เลือกกันเหมาะทั้งเมนูคาวเมนูหวานและเบเกอรี่ต้อง3บัวเลยนะคะที่สามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆ3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูให้ทุกมื้อของคุณอร่อยได้กับ3บัวนั่นเองนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงเพลงนี้กันบ้างไม่ได้ฟังสนานเลยทีเดียวงานจากคันทริกและนี่คือโกลเด้นค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
3: Refresh Refill the Music

ก่อนนั้นด้วยกับ True Sweet ค่ะคุณผู้ฟังบ่ายโมงกับ43 44นาทีแล้วล่ะตอนนี้นะคะช่วงบ่ายวันที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนสุดๆไปเลยและชั่วโมงนี้ของเราค่ะอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่รถคันใหม่รออยู่คุณผู้ฟังขับรถใหม่แอร์เย็นๆสบายๆหายร้อนแน่นอนค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษเพื่อคนไทยเป็นเจ้าของรถได้ง่ายขึ้นกับ Toyota Fulfill Deal สุดคุ้ม Fulfill คนไทยให้ออกรถง่ายนะคะอยากขับ Fortuner Leader คันนี้จัดโปรโมชั่นคุ้มๆแบบจุกๆรอคุณอยู่ค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,595 บาทหรือว่าจะเลือกเป็นดอกเบี้ยพิเศษ 0.49% พร้อมประกันภัยชั้น1นะคะพิเศษค่ะจองตอนนี้รับเพิ่มเป็น Toyota Fulfill Deal สุดคุ้ม Fulfill คนไทยให้ออกรถง่ายลุ้นรับสูงสุดถึง2ต่อมูลค่า470ล้านบาทด้วยชอบแบบไหนคันไหนก็เลือกได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่จะเป็นคันนี้กับ Fortuner Leader หรือว่าจะเป็นคันใหญ่ขับสบายกับ Land Cruiser FJ ปลุกตะนานความแกร่งพร้อมให้คุณและครอบครองพร้อมให้คุณครอบครองแล้ววันนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นกระบะพันแกร่งของเราทั้ง Hilux Tavo และน้องเล็กกับ New Yaris Etive ผ่อนถูกมากเดือนละ 2,936 บาทเท่านั้นนะคะสนใจคันไหนเลือกรับคันที่ตรงใจและโดนใจคุณได้กับ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาซิยะเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะอเล็กซานเดอร์เพลงนี้นะคะ Mr. Sex Sweet ค่ะ

ชวนโยกชวนเต้นกันค่ะในคุณผู้ฟังในช่วงท้ายๆชั่วโมงของเราเนื่องจาก The Pussy Cat Dolls นะคะเพลงนี้กับ Pasha I Will Survive version ก่อนหน้านั้นมีงานของ Taylor Swift นะคะ I'm Gonna Get You Good ค่ะและ Alexandra กับ Mr. Sexsmith เวลาจะหมดแล้วแป๊บเดียวจะบ่าย2ไวทีเดียวกับเวลาช่วงบ่ายของเรานะคะยังไม่ไปไหนค่ะนั่งต่ออีก2ชั่วโมงเดี๋ยวยาไปถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะเรียนจากอาชีพเพลงนี้บ้างกับเปิร์นอิดดาวค่ะเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย2ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเริ่มวันนี้ประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสะดวกรวดเร็วปลอดภัยรับผลทางอีเมลได้ทันทีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งเน้นการพลิกโฉมระบบราชการโดยมีเป้าหมายให้บริการออนไลน์เต็มรูปแบบ Zero Paper เชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานผ่านซูเปอร์แอปเดียวและเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ Open Data เพื่อความโปร่งใสกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับการบริการประชาชนสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบประกาศเปิดตัวระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ด้วยชื่อนามสกุลและเลขประจำตัวประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่ต้องการใช้เอกสารตรวจประวัติในการสมัครงานหรือทำธุรกรรมต่างๆโดยระบบจะเริ่มเปิดบริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกองทะเบียนประวัติอาชญากร www.crd.go.th/bg/landing ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีจะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดโดยสามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ตลอดเวลาทุกที่ทุกวันสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณจุดบริการทั่วประเทศได้แก่1กองทะเบียนประวัติอาชญากร2ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1ถึง10และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อชื่อสกุลโทร022051347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.crd.go.th จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายตัวเบาเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกงานจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ฮาซาเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิก
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
9: ้รถมือเชฟ อร่อยเพราะ3บัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ่ะ
11: ไปหาหมอเธออ
12: ืมไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้

0: ยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝากทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: You're listening. 92.

ังตัวเองแล้วก็ขังฉันไว้ในความเจ็บปวดแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาไปสู่โลกปัจจุบันที่มีความสุขดีกว่านะคะซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากทิลลี่เบิร์ดเพลงนี้เปิดประตูสู่โลกใหม่ชื่อเพลงว่าจำเลยค่ะปล่อยฉันปล่อยตัวเองให้ไปเจออะไรดีๆกันบ้างนะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดที่เสียงร้องก็ยังคงที่และก็ยังดีเหมือนเดิมกับทีลีเบิร์ดเพลงนี้จำเลยนั่นเองก่อนนั้นงานของ Tattoo Color กับสิงกันคอยนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของเราบ่าย2 18 นาทีเชียงใหม่รีดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพี่ตู่ภพธรเพลงนี้เพลงเก่าร้องใหม่ในสไตล์ของพี่ตู่กับหากฉัน

0: นาภาวนาว่าอย่าให้โลกใจร้ายนะคะรับไว้พิจารณาด้วยค่ะจากเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องพนักงานใหม่โปรดรับไว้พิจารณานะคะ
1: ยังไงก็ช่วยพิจารณา
0: โปรเตโต้เพลงนี้พนักงานใหม่บนโลกใบนี้ค่ะคุณผู้ฟัง14นาฬิกากับอีกประมาณ26นาทีนะคะกับเวลาในช่วงบ่ายของเราค่ะและชั่วโมงนี้มาพร้อมกับ MG Plymouth กันด้วยตลอด11ปีที่ผ่านมา MG Plymouth ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ Plymouth นะคะเรามีการจัดแคมเปญพิเศษสุดเลยค่ะตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569นี้เมื่อคุณแวะไปทดลองขับรถ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรมเทสไดร์คาเฟ่นะคะรับไปเลยทันทีกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิของ MG Plymouth สวยมากๆเลยทีเดียวแล้วก็น่าใช้สุดๆเลยนะคะและลูกค้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการ MG

0: ไทมัสเมื่อมียอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีไปเลยกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมสวยเก๋และน่าใช้เช่นเดียวกันค่ะพร้อมรับส่วนลดพิเศษจากเราส่วนลดค่าแรง 10% และส่วนลดค่าไหล 15% ด้วยรวมไปถึงข้อเสนอพิเศษที่และรวมไปถึงข้อเสนอที่พิเศษที่สุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายน2569นี้รับฟรีไปเลยกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วนะคะเพราะทุกการเดินทางคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่ได้เรื่องรถให้ Primus ดูแลคุณนะคะสามารถเข้าไปดูในส่วนของกิจกรรมอัปเดตต่างๆนานาแล้วก็โปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ MG Primus เชียงใหม่หางดงฝากกดไลค์กดติดตามเราด้วยนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
0: อย่าลืมนะคุณผู้ฟังเรื่องรถให้ Primus ดูแลคุณได้อัปเดตกิจกรรมเพิ่มเติมและรวมไปถึงเทสไดทุกรุ่นพร้อมข้อเสนอพิเศษรอคุณอยู่ทุกวันที่ MG Primus เชียงใหม่หางดงนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz มาถึงงานของณัสสดาธรเพลงนี้บ้างกับทีละวันค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashionable.
2: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
3: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
2: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
3: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
4: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
2: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
3: ไปกันเลย
4: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์ Plus พร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์ Plus มีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up เชียงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the Music

งจะตายคนฟังยังไงก็ต้องอยู่ให้ได้แหละนะคะแม้จะมีความวุ่นวายแม้จะมีเรื่องแย่ๆแค่ไหนจะต้องพยายามปรับตัวเองให้ได้จะเสียใจแค่ไหนก็ต้องอยู่ให้ได้ลิตาและเมอร์เพลงนี้กับอยู่ได้แล้วนะคะพีแมนดาวก่อนนั้นกับเพลงรักด้วยค่ะบ่าย2กับ43นาทีกับเวลาช่วงบ่ายของเรานะคะมาพร้อมกับการดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตจะมีความวุ่นวายสุขภาพของเราก็เป็นสิ่งที่เราต้องดูแลเสมอๆนะคะวันนี้ค่ะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอชวนผู้มีสิทธิ์บัตรทองรับบริการในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีนะคะรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองตามเงื่อนไข7กลุ่มเสี่ยงก็คือผู้ที่สามารถรับวัคซีนฟรีได้แก่ผู้ที่อายุ65ปีขึ้นไปค่ะเด็กอายุ6เดือนถึง5ปีหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์มากกว่า3เดือนผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียผู้ที่มีโรคอ้วนนะคะผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือ

0: เชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลค่ะซึ่งเราจะมีอัตรานะคะบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์นะคะสิทธิ์ของที่สามารถชำระเองก็คือถ้าไม่ได้มีบัตรทองหรือว่าประกันสังคมก็899บาทสิทธิ์ประกันสังคมโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมออายุต่ำกว่า50ปี450บาทนะคะแล้วก็สิทธิ์บัตรทองของเชียงใหม่ใกล้หมอที่อายุต่ำกว่า50ปี680บาทซึ่งราคานี้รวมค่าบริการของโรงพยาบาลเรียบร้อยสอบถามเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะแล้วก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยค่ะมัสกาเทียเพลงนี้กับพิจารณาค่ะ
1: ในวันที่

จจะอินเพลงรักบ้างเห็นเพลงรักดีๆเยอะแยะมากมายก็อยากจะใช้เพลงนี้ในสตอรี่กับหวานใจบ้างอะไรประมาณนี้นะคะซีซั่น5และ No One Else ค่ะอยากอินเพลงรักนะคะก็ต้องมีความรักก่อนจะรักแบบไหนก็ได้ทั้งความรักที่มีให้กับตัวเองรักที่มีให้กับคู่รักให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะให้กับสิ่งที่เรารู้สึกดีด้วยรักสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวได้หมดเลยทีเดียวเพราะว่าความรักคือสิ่งที่สวยงามและอินได้กับทุกความรักนะฮะงานที่เพราะเลยเพลงหนึ่งเลยทีเดียวค่ะกับอยากอินเพลงรักก่อนในนั้นมีเกสโนวาและดังพันกรคิดถึงเป็นประจำและพิจารณาจากมาสเกเทียเวลาจะหมดในชั่วโมงนี้ส่งท้ายกันก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามแล้วไหวเลยทีเดียวนะไม่ได้ฟังเพลงนี้นานทีเดียวค่ะกันจากนนทนนท์กับตอริมนะคะเจอกันบ่ายสามค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเอกนัทใช้กลไกนำเงินโรงกลั่นกองทุนคุมราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ขึ้นแรงตามตลาดโลกมั่นใจน้ำมันสำรองในประเทศไม่ขาดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศหลังจากราคาตลาดโลกปรับขึ้นสืบเนื่องจากเหตุการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มปะทุว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันทุกประเภทปรับเพิ่มขึ้นสูงซึ่งในประเทศไทยยังใช้กลไกการลดราคาหน้าโรงกลั่นเพื่อนำเงินจากโรงกลั่นมาลดราคาหน้าปั๊มประกอบกับยังมีกองทุนน้ำมันที่จะบริหารราคาในช่วงนี้ให้เหมาะสมกับราคาตลาดโดยที่ไม่ต้องมีการปรับขึ้นลงมากเหมือนก่อนหน้านี้ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานจะบริหารและติดตามดูสถานการณ์ทุกวันเพื่อไม่ให้ราคาขึ้นเร็วและแรงตามตลาดสำหรับการปรับราคาน้ำมันในประเทศนายเอกนัทกล่าวว่าต้องดูวันต่อวันแต่ถึงจะมีการปรับราคาขึ้นหรือลงคงไม่ใช่ลักษณะการปรับแบบกระชากซึ่งจะค่อยๆดูไปนอกจากนี้จะมีการบริหารจัดการเรื่องตัวอุปทานของน้ำมันด้วยและเท่าที่ตรวจสอบน้ำมันดิบในประเทศยังไม่มีปัญหาปริมาณน้ำมันสำเร็จรูปสำรองในแทงก์ยังมีเพียงพอจนเกือบเต็มนายเอกนัทยังยืนยันว่าเราไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำมันแน่นอนฉะนั้นจะต้องบริหารราคาให้เป็นไปตามกลไกตลาดส่วนจะต้องประเมินสถานการณ์ระดับไหนถึงจะมีการปรับขึ้นราคานายเอกนัทกล่าวว่าค่อยๆทยอยดูที่ผ่านมาเราไม่ได้ต้องคอยอิงราคาสิงคโปร์ตลอดเพราะถึงแม้เราอิงราคาสิงคโปร์แต่เราก็ไปลดราคาด้วยการนำเงินจากโรงกลั่นมาและที่ผ่านมาใช้กลไกนี้ในช่วงพ.ร.ก.แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในการลดราคาและจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้การใช้เงินดังกล่าว 1,500 ล้านบาทมาลดราคาน้ำมันที่หน้าปั๊มและกำลังทำอยู่ที่ผ่านมาที่ราคาน้ำมันลดลงเราแทบไม่ได้ใช้เงินจากกองทุนเลยแต่เป็นการติดลบมาตั้งแต่ก่อนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานดังนั้นจึงจะมีการใช้กลไกหน้าโรงกลั่นและกองทุนในการช่วยทำให้ราคาต้องไม่ขึ้นลงอย่างรวดเร็วตามราคาตลาดโลกจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์

0: ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
1: หา
0: ฟรีเหร
1: ออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
0: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
2: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
0: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับแปดฮ่าฮ่าร
4: ถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิ้วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิ้วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิ้วฟรานิ้วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิ้วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิ้วจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
10: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
14: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex.

0: Chiang Mai Radio.
1: Khun kaplan fang Chiang Mai Radio Gossip Song doi Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคาร Lemping Plaza อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
2: You're listening 92

สุดท้ายได้แค่เดินมาส่งเธอนะอย่างน้อยก็มีคนเดินมาเป็นเพื่อนแล้วกันค่ะไม่จะไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยกันไม่ได้แต่ก็เดินมาส่งกันได้นะ First I Do What เพลงนี้กับเดินมาส่งเป็น cover version และพี่บอยโกศิยพงษ์และเสียงของเจ้านายด้วยชื่อเพลงก็คือฝากส่งด้วยนะทั้งเดินมาส่งทั้งฝากส่งนั่นเองนะคะเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายช่วงบ่าย 15:18 นเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะมีเพลงใหม่ของริสามาฝากกันค่ะชื่อเพลงก็คือชอบกลับได้ยังจากริสานาริสาค่ะ

ใครอินเลิฟเท่ากับคู่นี้อีกแล้วคุณผู้ฟังร้องเพลงด้วยกันก็มาด้วยนะคะโอบนิธิแล้วก็เลยที่ปลางค่ะไม่อยากรักคนอื่นแล้วแล้วก็อยากไปรักใครอีกนานนะคะมามิกซ์รวมกันเลยทีเดียว What if ก่อนนั้นกับเมื่อวานฉันรักเธอน้อยกว่าวันนี้และดีดาดีดีดาดาสารภาพรักนะคะริสากับชอบกลับได้อย่างเล่นหลายเพลงต่อเนื่องกันกับเวลาช่วงบ่ายตอนนี้บ่าย 3กับ31นาทีและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ด้วยค่ะ Toyota เชียงใหม่ยังคงพร้อมด้วยการเดินทางเช่นเคยค่ะคุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่กับเงื่อนไขที่พิเศษ Toyota Fulfill Deal สุดคุ้มรออยู่ไม่ว่าคุณจะชอบรถแบบไหนก็มีโอกาสลุ้นรับสิทธิพิเศษมากมายจากเราคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% ค่ะและคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทกันด้วยมองคันไหนไว้อยู่นะคะแวะไปเทสไดร์กันได้คันนี้ก็สวยค่ะพร้อมกับข้อเสนอพิเศษอยากขับ Fortuner Leader วันนี้จัดโปรให้คุ้มแบบจุกๆเลยผ่อนเริ่มต้นที่ 9,595 บาทหรือดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.49% พร้อมประกันภัยชั้น1นะคะแล้วก็รวมไปถึงหลายรุ่นค่ะทั้งรุ่นของ Land Cruiser FJ กันด้วยปลุกตะนานความแกร่งให้คุณได้ครอบครองแล้ววันนี้หรือว่าจะเป็นรถไฟฟ้าที่คุณเลือกได้กับ Hilux Tower E เลือกรับข้อเสนอพิเศษจากเราเช่นเคยนะคะกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่6สาขาสแตนด์บายให้บริการทุกวันค่ะโปรนี้จนถึง31สิงหาคมนะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเซียไคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนคอลเซ็นเตอร์053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณพร้อมเติมสีสันความสุขให้การเดินทางคุณแฮปปี้มากยิ่งขึ้นใช้บริการด้วยกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ๆคุณนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่งท้ายเบรกดีด้วยงานของ Happily กับแยมบาน So Happy คนที่มีความสุขก็จะประมาณนี้นะคะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.

เติร์กคิวนะคะก่อนนั้นมิยูกิกับเรดิโอดำๆค่ะเข้าสู่ครึ่งหลังของเราบ่าย3กับ45นาทีและเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะฟังเพลงเป็นเพื่อนกันมีแค่ครึ่งชั่วโมงเองคุณจะฟังเดี๋ยว4โมงเย็นละและเดี๋ยวได้เวลาในการที่หลายคนเตรียมพร้อมในการจะกลับบ้านเลิกงงเลิกงานกันแดดเริ่มมานิดนึงแล้วเนี่ยหลังจากที่คลึ้มๆมาในช่วงเช้านั่นเองค่ะแต่ก็ไม่มีฝนนะแค่คลึ้มเฉยๆซึ่งฝนไม่รู้ว่าหายไปไหนเหมือนกันคุณผู้ฟังช่วงนี้ฝนเบาไปค่อนข้างเยอะตามที่อุตุบอกไว้ว่าในช่วงกลางเดือนเราจะเจอภาวะฝนทิ้งช่วงนี่ก็ทิ้งไปนานหลายวันมากๆเลยทีเดียวนะคะดอกมงดอกไม้ต้องการน้ำอย่าลืมรดน้ำด้วยนะจีซูเพลงนี้กับฟลาวเวอร์ค่ะ

มินส์ลักกี้จีดากอนค่ะคุณผู้ฟังกับชาชาชาก่อนในนั้นมีอายุด้วยกับเซเลบริตี้นะและจีซูกับฟลาเวอร์แต่ละเพลงก็สั้นๆทั้งนั้นเลย2นาทีกว่าไม่ถึง3นาทีได้ซ้ำไปค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเอเชียน2ในวันนี้ได้เพลงเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้บ่าย3กับอีกประมาณ55นาทีแป๊บเดียวจะใกล้จะ4โมงเย็นแล้วด้วยค่ะขอบคุณส่งท้ายชั่วโมงนี้กับความสวยและความมั่นใจจะชอบผมตรงหรือว่าเป็นเลเยอร์สวยๆเก๋ๆจะวิกผมสวยๆแบบไหนก็มีคุณได้เลือกครบตามไปเลือกได้ที่ Hayu Wig ได้เลยค่ะสวยตรงปกแน่นอนทำให้คุณมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นกับ Hayu เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราใส่วิกผมให้เนียนสวยและเป็นธรรมชาติใช้บริการได้กับ Hayu เชียงใหม่คืนความมั่นใจคุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งนะคะทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาทั้งผมบางผมงอกสีสันล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าจะเป็นผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดค่ะซึ่งเราคัดสรรทั้งวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองนะคะมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีด้วยแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมของจริงกันได้ที่ไฮอยู่เชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 19:00 น.ยินดีให้บริการทุกวันเลยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่09185836130918583613กับพายุเชียงใหม่ยินดีให้บริการค่ะสำหรับท่านที่อยากจะได้ลุคเก๋ๆลุคที่ไม่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือปรับให้ดูดีได้ไม่ต้องรอให้ผมยาวไม่ต้องตัดผมให้สั้นนะเพราะบางคนนี่รักผมมากๆเลยทีเดียวอยากจะใส่วิกที่ดูดีและเก๋ๆแบบนี้ต้องสอบถามเพิ่มเติมกับไฮยูวิกได้เลยค่ะมีสินค้าพร้อมส่งด้วยแล้วก็สำหรับท่านที่อยากจะดูรีวิวเพื่อความมั่นใจตามเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fanpage ของไฮยูวิกได้เลยค่ะ HIYOUWIGH กับ Hayu Wig เชียงใหม่พร้อมให้บริการทุกรูปแบบของความสวยเลือกได้กับ Hayu เชียงใหม่นะคะส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงเบาๆแล้วกันวันนี้นะคะไปญี่ปุ่นกันต่อกับฟูจิคาเซ่มิสซิรีนะคะเจอกัน 5:00 นค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ Mass FM ค่ะ

0: ดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปรับเกณฑ์2เงื่อนไขนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การคัดกรองผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือมีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นปรับ2เกณฑ์หลักคัดกรองผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการปรับปรุงหลักเกณฑ์ครั้งนี้มีสาระสำคัญ2ประเด็นได้แก่ 1. ยกเลิกเกณฑ์กรณีบุตรนำชื่อบิดามารดามาประกอบการพิจารณาในการขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2. นำหนี้เกษตรกรมารวมคำนวณกับเกณฑ์หนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทเพื่อใช้เป็นเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิครม.ยังเห็นชอบให้นำกลุ่มเปราะบางจำนวน 5.4 ล้านคนเข้าร่วมพิจารณารับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เมื่อรวมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม 13.2 ล้านคนจะทำให้มีผู้ได้รับการพิจารณาสิทธิรวมประมาณ 18.8 ล้านคนและที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมจะประชุมรอบสุดท้ายในวันที่16กรกฎาคม2569ก่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคม2569และสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ่ะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ืมไม่อ่ะ
10: ถ้ากลั ูการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
17: Mass FM.

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: ยังวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness is our happiness
1: is our Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Fora B
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวม
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมอลล์
7: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
9: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
10: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
0: Mass FM

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่แมส FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาตินำแง่คิดมุมมองที่อาจจะสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตสิ่งที่เก็บมาฝากวันนี้นะคะ Facebook วินเลียวารินเขาบอกว่าผมเรียนจบคณะสถาปัตย์แต่ทำงานเป็นสถาปนิกในเมืองไทยแค่เดือนเดียวที่เหลือทำงานที่ต่างประเทศแค่เดือนเดียวก็ทำให้ผมเรียนรู้ในยุคนั้นหวังว่าแค่ยุคนั้นยุคเดียวแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานมี2แบบแบบหนึ่งสร้างจริงอีกแบบหนึ่งใช้ขอใบอนุญาตจากทางราชการปกติตึกทั่วไปมีบันไดหนีไฟ2จุดแบบขอใบอนุญาตมีทางหนีไฟครบถูกต้องตามหลักการออกแบบตึกสากลส่วนแบบก่อสร้างจริงลดทางหนีไฟออกไป1จุดเพื่อประหยัดค่าก่อสร้างซึ่งมาจนถึงเพลิงไหม้ครั้งล่าสุดก็อาจจะเป็นตัวอย่างของเรื่องนี้ความโลภล้วนๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือทางการก็ถอดบทเรียนแล้วนำบทเรียนไปกองไว้ให้ฝุ่นจับจนกว่าจะถึงเวลาถอดบทเรียนใหม่อีกรอบแล้วชาวบ้านเดินดินจะทำอย่างไรคำตอบคุณวินเลียววารินบอกว่าคือดูแลตัวเองค่ะเวลาไปศูนย์การค้าก็ยอมเสียเวลานิดมองหาทางหนีไฟด้วยเราไม่มีทางรู้ว่าจะเกิดอัคคีภัยหรือไม่แต่ถ้ามันเกิดเราก็มีทางหนีทีไล่ศูนย์การค้าที่วางพื้นขายของกีดขวางทางเดินก็หลีกเลี่ยงหรือเลิกไปตลอดชีวิตไปดูหนังที่ไหนก็ดูทางหนีไฟเผื่อไว้คิดเสียว่าเราเป็นสายลับเจสันบอนที่มีคนตามล่าตลอดต้องหาทางหนีทุกที่ที่ไปเยือนเผื่อไว้เสมอกันไว้ดีกว่าแก้ถ้าไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนที่คนอื่นถอดยึด2คำสอนทางพุทธให้มั่น1ใช้ชีวิตโดยไม่ประมาท2ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนติดตามข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินด้วยนะคะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วย
1: Mass FM

0: ำเร็จทุกคนในโลกนี้ล้วนแต่อาศัยความคิดในทางบวกเป็นพลังขับดันให้เกิดการคิดและการกระทำขึ้นมามีผู้รู้สอนไว้ว่าการทำงานด้วยความสนุกเพลิดเพลินจะช่วยให้ชีวิตคุณมีความสุขอีกนับเท่าทวีคูณเพราะชีวิตราวครึ่งหนึ่งยามตื่นหมดไปกับการทำงานถ้าคุณไม่พบความสุขในการทำงานของคุณก็อาจจะหาไม่พบในแห่งไหนอีกเลยก็ได
1: ้วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมยงชิดสวนชลาลัยเชียงใหม่เปิดสาขาที่มีโชคพลาซ่าค่ะมาสัมผัสความหวานอมเปรี้ยวสดชื่นจากผลไม้ตามฤดูกาลเก็บสดๆจากต้นทุกวันนอกจากมยงชิดยังมีให้เลือกอีกเพียบน้ำผลไม้ปั่นสดชื่นใจผลไม้แปรรูปอร่อยเก็บได้นานไอศกรีมโฮมเมดก็มีนะคะหอมหวานละมุนที่ร้านมยงชิดสวนชลาลัยเชียงใหม่อยู่บริเวณลานอเนกประสงค์มีโชคพลาซ่าค่ะอย่าลืมนะคะแวะมาเติมความสดชื่นกันได้ที่สวนชลาลัยแล้วคุณจะหลงรักความเป็นธรรมชาติแบบนี้แน่นอนค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
2: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Startup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMUวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow โทร053-140-232-4 เทศบาลนครเชียงใหม
5: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
2: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
2: ่เอกลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของคนเชียงใหม่ที่ยังคงเสน่ห์และเป็นต้นทุนของการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าคือการที่ชาวเมืองมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีคนเมืองมีน้ำใจงามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้มาเยือนไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งนี้ในอัตลักษณ์ดังกล่าวอาจได้รับอิทธิพลจากความสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตแบบ slow life
0: ตลอดจนการยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธศาสนาและมีจารีตประเพณีอันดีงามอันเป็นเครื่องกล่อมเกลาให้กลายเป็นเอกลักษณ์ของคนเมืองที่สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนตลอดมา
5: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
6: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
4: คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้14กรกฎาคมนายอัศนีบรูนุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นำคณะผู้บริหารประธานสภาและหัวหน้าส่วนราชการรวมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และเมื่อวานนี้เช่นกันนายอัศนีบรูนุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมการตรวจสอบกำกับดูแลและกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานบริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่1ทับ2569ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมณศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่สืบเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ซึ่งสาเหตุเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์โดยมีข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าวัสดุตกแต่งภายในอาจทำให้เพลิงและควันลุกลามอย่างรวดเร็วความไม่ชัดเจนของทางหนีไฟและความแออัดบริเวณทางออกโดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีหน่วยงานราชการจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมรับฟังเสนอข้อคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการตรวจสอบสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอีกทั้งเป็นการเพิ่มความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้นค่ะ
7: Your happiness, our happiness. Mass FM

ในชีวิตของเราอาจจะต้องเผชิญกับการต่อรองมานับครั้งไม่ถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นการต่อรองเพื่อขอขึ้นค่าแรงต่อรองเงื่อนไขในการซื้อของต่างๆแล้วสิ่งใดเล่าที่เป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการต่อรองคนที่ประเมินค่าในตนเองต่ำนั้น 37% คือคนที่ไม่ต้องการจะเจรจาต่อรองค่ะและใช้กลยุทธ์ในการต่อรองน้อยกว่าบุคคลทั่วไปถึง 11% ในทางตรงกันข้ามนะคะคนที่เห็นคุณค่าของตนเองนั้นคือคนที่กล้าจะเผชิญกับความเสี่ยงในการเจรจาต่อรองที่ยืดเยื้อและมีความสามารถในการดัดแปลงให้เข้ากับความเหมาะสมได้ดีกว่าค่ะหากจะกล่าวให้กระชับก็คือยิ่งคุณมีความมั่นใจในตัวเองน้อยเท่าไหร่ก็จะล้มเลิกความพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่คุณต้องการเร็วยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นหากจะเจรจาต่อรองก็ต้องมีความมั่นใจค่ะ

0: ผูกไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ
1: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
0: ออก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lee ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอ
1: ยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่าง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู
3: ่ถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
2: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
4: เอามาลดเพิ่มได
1: ้ลดแล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
2: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความคุ้ม
2: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมากรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช้ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมากรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
6: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วินิเกอร์

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Fora B มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Fora B จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่กับเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Fora B ดูแลสุขภาพที่ Fora B Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Fora B Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
2: Mass FM

ณผู้ฟังคะวันนี้ติดตามอีกหนึ่งรางวัลคุณค่าที่ได้รับจาก Travel and Leisure Luxury Awards 2026ที่มอบให้กับเกาะสมุยนะคะโดยทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยว่ารัฐบาลชื่นชมการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งคว้าอันดับหนึ่งในหมวดเกาะที่ดีที่สุดหรือ Best Islands ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยนิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับแนวหน้าตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกอีกครั้งสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของเกาะสมุยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกด้วยมาตรฐานการบริการระดับลักชัวรี่ควบคู่ไปกับเสน่ห์ทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์ค่ะทั้งนี้นอกจากรางวัลชนะเลิศในประเภทเกาะที่ดีที่สุดแล้วสถานประกอบการและโครงสร้างพื้นฐานบนเกาะสมุยยังได้รับรางวัลอื่นๆในระดับท็อปจากเวทีเดียวกันนี้มาครองได้สำเร็จได้แก่รางวัลสนามบินที่ดีที่สุดท่าอากาศยานนานาชาติต่างๆคว้าอันดับ2ของสนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเป็นรองเพียงสนามบินชางงีของสิงคโปร์เท่านั้นชี้เห็นถึงเอกลักษณ์การออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติและความสะดวกสบายในการให้บริการผู้โดยสารนอกจากนี้2ยังมีรางวัลรีสอร์ทริมหาดและเกาะที่ดีที่สุดในประเทศไทยซึ่งโรงแรมและรีสอร์ทหรูบนเกาะสมุยพาเรตติดอันดับท็อป10มากถึง5แห่งด้วยกันตอกย้ำความเป็นเดสติเนชันแห่งการพักผ่อนระดับไฮเอนด์ไม่ว่าจะเป็นเคฟาโฮเทลเกาะสมุยคว้าอันดับที่2นะคะ Four Seasons Resort เกาะสมุยคว้าอันดับที่5คิมตันคิตาเลสมุยคว้าอันดับที่7อนันทาราละวันนาเกาะสมุยรีสอร์ทคว้าอันดับที่8และเซ็นทรารีเซิร์ฟสมุยคว้าอันดับที่9นะคะโดยนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนโยบายยกระดับการท่องเที่ยวทางเกาะโดยมุ่งเน้นการกระจายรายได้สู่ชุมชนควบคู่ไปกับความยั่งยืนการยกระดับความปลอดภัยการเดินทางที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นพร้อมผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางอากาศสู่เกาะต่างๆในฝั่งทะเลอันดามันตลอดจนขับเคลื่อนสู่การท่องเที่ยวยั่งยืนสนับสนุนแนวทางการท่องเที่ยวรายเกาะให้เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและส่งต่อทรัพยากรให้คนรุ่นต่อไปค่ะ Mass FM Your Happiness Our Happiness

คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งในโอกาสคว้ารางวัลระดับนานาชาติจากเวที IMCTJS 2026ณกรุงโซเกาหลีใต้ซึ่งได้รับเกียรติเป็นผู้แทนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการวารีเชียงใหม่ยินดีกับน้องพัทินเสนารักนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่สามารถคว้ารางวัล Most Impactful Presentation จากเวทีการแข่งขันดังกล่าวณโคเอ็กซ์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์กรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งการเข้าร่วมเวทีระดับนานาชาติครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิและพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานตามมาตรฐานสากลซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพของเยาวชนไทยและความมุ่งมั่นของโรงเรียนวารีเชียงใหม่ในการส่งเสริมให้

0: ช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
0: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาทุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
0: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
2: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
3: ่วนัสนัน
2: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
3: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
2: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
3: ห้องเชียงใหม
2: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเชิญชวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
3: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
2: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
3: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
2: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนต์นมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
0: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนต์นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
0: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เฮีย
4: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนนับเป็นสถานที่พักผ่อนของคนทุกวัยด้วยไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างและมีความหลากรูปแบบสัมผัสบรรยากาศความสะดวกที่ครบครันและทันสมัยทั้งชมชิมช็อปพร้อมความบันเทิงและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามีร้านค้าร้านอาหารร้านเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าก้าวไปพร้อมๆกันกับศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจพบกันนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มค่ะ

0: ุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากฟอราบีขอแนะนำน้ำผึ้งผสมพริกสูตรเฉพาะจากฟอราบีนะคะเป็นการนำเอาน้ำผึ้งดอกไม้ป่ามาผสมเข้ากับสารสกัดจากพริกแดงซึ่งให้รสชาติหวานกลมกล่อมแทรกด้วยรสเผ็ดกำลังดีไม่ว่าจะทานซอสคู่กับพิซซ่าไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือนำไปทำอาหารก็อร่อยทุกเมนูบรรจุในขวดบีบง่ายใช้สะดวกและยังมีคุณค่านะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระเร่งการเผาผลาญขวดนี้ค่ะน้ำผึ้งผสมพริกจากฟอราบีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีนะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
3: มากอายุมากความเข้าใจ
5: ถาวรท่อไอเสีย
6: มากความรู้ใจมากประสบการณ
3: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
2: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที่
6: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
3: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
0: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ
7: Mass FM
2: ความโกรธเป็นเหตุให้สลัดความดีหยุดความโกรธด้วยการให้อภัย Anger drives the abandonment of goodness. Stop anger through forgiveness.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ WHO ยอมรับมีงบประมาณไม่เพียงพอสู้อีโบลาองค์การอนามัยโลก WHO เปิดเผยเมื่อวันอังคารว่าได้รับเงินสนับสนุนไม่ถึงครึ่งหนึ่งของงบประมาณที่จำเป็นสำหรับการรับมือการระบาดของโรคอีโบลาในภาคตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโก DRC พร้อมเรียกร้องให้ประเทศผู้บริจาคยังคงให้การสนับสนุนช่วงเวลาสำคัญของการควบคุมโรค WHO ได้รับเงินเพียงประมาณร้อยละ40ของงบประมาณที่ร้องขอ115ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีปูเกียวซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาหรือวัคซีนที่ได้รับพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพข้อมูลของรัฐบาลของโกระบุว่าจนถึงขณะนี้มีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย 1,926 คนและมีผู้เสียชีวิตแล้ว702คนในแพทย์ชิกเวอิเฮกเวอาซูผู้อำนวยการโครงการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพของ WHO กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่นครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์หลังเดินทางเยือนจังหวัดอิตูรีของคองโกซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดว่าการระบาดครั้งนี้ต้องการทรัพยากรที่สอดคล้องกับขนาดของความท้าทายที่เรากำลังเผชิญและนี่ไม่ใช่ภาระที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกควรต้องรับไว้เพียงลำพังอีเฮกไวอาซูกล่าวว่าขณะนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญของการรับมือโรคระบาดซึ่งจำเป็นต้องเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อและแยกผู้ป่วยออกจากชุมชนเพื่อจำกัดจำนวนผู้ติดเชื้อหลังจากในสัปดาห์นี้โรคได้แพร่กระจายไปยังอีก2จังหวัดไหนเขาเปรียบเทียบการควบคุมโรคกับการแข่งขันวิ่งมาราธอนโดยกล่าวว่ามันก็เหมือนการวิ่งมาราธอนเราจะยอมแพ้หลังผ่านรอบแรกหรือรอบที่2ไม่ได้ต้องเดินหน้าต่อไปแม้จะเหนื่อยล้าและอ่อนแรงเพียงใดก็ตามนอกจากนี้เขายังย้ำการประเมินของ WHO ว่าจำนวนผู้ติดเชื้ออีโบลาที่แท้จริงในคองโกอาจมากกว่าตัวเลขทางการอย่างน้อย2เท่าและอาจสูงกว่า4เท่าเนื่องจากยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่ไม่ได้รับการตรวจพบหรือรายงานจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Young My Radio Freshen Up
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420022
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
7: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
8: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
9: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
8: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
10: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
11: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
10: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
12: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
13: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
12: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
15: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
16: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
17: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92 Chiang Mai Radio

่ด้วยไหมถ้าอยากให้อยู่ด้วยก็จะอยู่ด้วยนะคะงานเก่าๆของอัศนีวสันต์โชติกุลกับอยากให้อยู่ด้วยไหมและอีซึนกับอยากให้เธอรู้นะคะกลับมาเจอกันรอบเย็น17นาฬิกาถึง18นาฬิกากับวันพุธกลางสัปดาห์ค่ะ15กรกฎาคม2569ฟังเพลงเก่าๆเหมือนเดิมค่ะและการเดินทางเย็นนี้รถน่าจะไม่ติดมากนะอย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้หลายโรงเรียนก็ทยอยในการแบบสอบต่างๆนานาก็ว่ากันว่าเป็นช่วงเวลานาทีทองเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าการขับรถแล้วรถไม่ติดนี่น่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนชอบแน่นอนนะคะแต่ก็อย่าใช้ความเร็วมากเกินไปแล้วก็ระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรกันด้วยเพราะว่าหลายจุดก็ยังมีทั้งการก่อสร้างยังมีทั้งการขุดถนนทำโน่นทำนี่มากมายทีเดียวเซฟตัวเองปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าถึงบ้านอย่างปลอดภัยนี่คือสิ่งที่หลายคนต้องการนั่นเองนะคะฟังเพลงเก่าๆได้กันเหมือนเดิมกับเย็นนี้ของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะงานเก่าของธนาธรปลากระวงนายุทธยาเพลงนี้บ้างกับเหตุผลอย่างเดียวค่ะ

เสียดายที่ปาฏิหาริย์ไม่มีจริงนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างก็มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่เรื่องความรักบางทีมันก็ต้องใช้หลายอย่างเป็นองค์ประกอบจะพึ่งปาฏิหาริย์อย่างเดียวไม่ได้เจอกันช้าไปก็เป็นแบบนี้นะคะงานเก่าของกบทรงสิทธิ์เพลงนี้กับปาฏิหาริย์และงานเก่าของธนาธรกับเหตุผลอย่างเดียวนะคะ 17:26 ค่ะอยู่ด้วยกันในช่วงเย็นของเรามาพร้อมกับความสวยและความมั่นใจกับการเลือกวิกผมสวยๆเก๋ๆต้องที่นี่เลยค่ะคุณผู้ฟังรีวิวจากงานจริงตรงปกมากๆนะคะชอบผมตรงหรือว่าผมเลเยอร์มีหมดผมสั้นผมยาวก็ได้ค่ะสำหรับท่านที่ต้องการวิกผมสวยๆเอาไว้ใส่ไปออกงานสำคัญหรือว่าอยากจะปรับลุคตัวเองให้ดูดีและมีความมั่นใจนะคะเลือกได้กับพายุเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีสุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางปัญหาผมงอกสีสารล้านจากพันกรรมพันธ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดค่ะซึ่งเราคัดสรรทั้งวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองนะคะมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้กับพายุเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าค่ะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 ถึง 19:00 นแวะไปดูของจริงได้ซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่มั่นใจเอ๊ะใส่แบบไหนถึงจะเหมาะกับเราดีไปลองสวมลองใส่ได้เลยค่ะน้องๆคอยให้บริการแล้วก็คอยที่จะให้คำแนะนำที่ถูกใจคุณที่สุดเลยทีเดียวเพราะว่าการเลือกทั้งทีต้องเลือกที่ตรงใจแล้วก็ตรงสเปคที่เราอยากได้จริงๆนะคะสอบถามเพิ่มเติมกับพายุเชียงใหม่0918583613 0918583613พายุเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราทั้งเดียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมพายุเชียงใหม่ดูรีวิวเพิ่มเติมแล้วก็ตัวอย่างของสินค้าได้ที่ Facebook ของ HiYuWig ได้ค่ะ HIYOUWIGH กับ HiYu เชียงใหม่พร้อมให้บริการคุณทุกวันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92 MHz ค่ะงั้นเก่าของหนุ่มเสกเพลงนี้บ้างรักเธอแต่เธอไม่รู้ค่ะ

เธอแต่เธอไม่รู้ไม่บอกสักทีเธอก็ไม่รู้แน่นอนเดี๋ยวจะให้เขารู้ก็ต้องบอกเขานะคะคุณผู้ฟังเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเย็นของเราค่ะและอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้กับมิสูแสงชัยกันด้วยมาดูรถก็คุ้มมาลองขับก็มีของกลับบ้านหรือว่าจะมาจองรถก็ยิ่งคุ้มกว่านะคะในงานนี้ค่ะมิสูแสงชัยโปรดีเรนนี่เดย์นะคะวันที่18ถึง19กรกฎาคมนี้ที่มิสูแสงชัยทั้ง2สาขาในเชียงใหม่ตั้งแต่ 8:00 นถึง 17:00 นพบกิจกรรมสุดพิเศษตลอดทั้งงานเลยค่ะลงทะเบียนเข้าร่วมงานรับพายของแมคโดนัลด์ด้วยทดลองขับรับเสื้อทีมมิตซูบิชิแลรี่อาร์ตนะคะและจองและออกรถรับกระเป๋าเดินทางด้วยค่ะภายในงานสัมผัสรถใหม่มิตซูบิชิแบบครบลายเลยทีเดียวทั้ง X-Force HEV Xpander Cross Milas Astrad และก็ Triton พร้อมดีลพิเศษที่มีเฉพาะในงานนี้เท่านั้นคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะคุณผู้ฟังจองรถและออกรถ X-Force HEV วันนี้ถึง31สิงหาคมรับพรีเมียมเก็บเซตจาก X-Force นะจองและออกรถ X-Force HEV Xpander Cross HEV และ Triton Athlete กรกฎาคมนี้รับฟรีบัตรน้ำมัน 10,000 บาทด้วยค่ะโปรดีมีวันหมดและดีลดีสุดอาจจะมีแค่2วันนี้เท่านั้นเจอกันได้18ถึง19กรกฎาคมเสาร์อาทิตย์นี้ที่โชว์รูมของมิซูแสงชัยทั้ง2สาขานะคะสาขาแม่เหียค่ะติดกับแมคโครหางดง0931400165นะคะและที่สาขาแม่โจ้ยากรวมโชค0864298251และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของมิสูแสงชัยเชียงใหม่ได้เลยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาริลาบราซิเลียนเพลงนี้กับปลายฟ้าค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Hour.
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
7: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
7: ว้าว
6: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

อยเป็นตัวจริงอย่าเป็นตัวสำรองนะคะงั้นกล่าวของพี่ออฟพงษ์พัฒน์เพลงนี้กับตัวสำรองค่ะก่อนนั้นมีเกียงเกียรติศักดิ์เวทีวุฒิจารย์กับซ้ำซ้อนด้วย 17:47 นะคะกับช่วงเย็นของเราและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับความอร่อยกันด้วยค่ะร้านเปิดรอแล้วเรียบร้อยอย่าลืมแวะไปชิลไปพักกันได้นะเลิกงานพลังเราต้องเติมค่ะคุณผู้ฟังนอกเหนือจากความอร่อยแล้วบรรยากาศก็ดีมากเลยนะใครที่อยากจะได้สถานที่ในการแบบนั่งทานข้าวจิบเครื่องดื่มเย็นๆนั่งเมามอยกันที่นี่คือคำตอบเลยค่ะแวะได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัส 17:00 น.ถึง 23:00 น.คัดสรรความอร่อยของอาหารทะเลที่สดมากสะอาดด้วยและบรรยากาศดีๆรอคนอยู่ทุกวันนะคะเมนูพิเศษของทางร้านทางกุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่มันกุ้งเยิ้มสีส้มทองนะคะทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยสุดๆไปเลยค่ะหรือว่าจะเป็นปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเมนูพิเศษของทางร้านหล่นเนื้อปูปูทะเลผัดผงกะหรี่หรือว่าจะเป็นนี่เลยค่ะปลาหมึกปลาหมึกแดดเดียวนะปลาหมึกย่างเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์มีหอยเชลล์ทรงเครื่องด้วยหอยหวานเผาหอยนางรมสดปลากระพงทอดน้ำปลานะคะแล้วก็ยังมีทะเลรวมเผาจานใหญ่มากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีกุ้งอบวุ้นเส้นแล้วก็มีอื่นๆมากมายทีเดียวเมนูเยอะจริงๆนะต้องแวะไปแล้วเปิดดูแล้วก็สั่งได้อร่อยทุกอย่างคัดสรรความอร่อยของวัตถุดิบดีๆให้คนได้เลือกทานกันประทับใจแน่นอนค่ะแวะได้ทุกวัน 17:00 น.ถึง 23:00 น.พิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดนะคะซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน L4 ซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยค่ะเข้าไปเกือบสุดซอยเลยนะร้านจะอยู่ทางด้านขวามือที่จอดรถเยอะสะดวกสบายแล้วก็บรรยากาศชิลๆยามเย็นสำหรับท่านที่มองหาสถานที่ในการนั่งทานข้าวพาลูกค้าไปเรียงรับรองพาครอบครัวไปนั่งทานข้าวหรือว่าบรรยากาศชิลๆอยากจะจัดงานเลี้ยงขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ไม่ว่าขนาดไหนทุกความสุขของคุณรับพร้อมให้การดูแลค่ะบรรยากาศดีๆแบบนี้ฝนไม่ตกนั่งโซนส่วนร่มรื่นมากหรือว่าจะเป็นโซนห้องแอร์แล้วก็โซนระเบียงบ้านกันด้วยทุกมุมพร้อมให้บริการคุณทุกวันที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสอย่าลืมจองโต๊ะล่วงหน้าสำหรับท่านที่ต้องการได้พื้นที่ดีๆหรือว่าได้จองโต๊ะดีๆเนี่ยเบอร์นี้ได้เลยค่ะ0635251719 0635251719นะคะแล้วก็สามารถเข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมดูบรรยากาศรวมๆเมนูอร่อยๆผ่านทาง Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้ยินดีให้บริการทุกวันและทุกเย็นอย่าลืมแวะไปกันได้กับท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเงินเก่าของนันทิดาแก้วบัวสายขอมือเธอหน่อยค่ะ

เรื่องก็จำเป็นจริงๆนะคะคุณผู้ฟังงานกะของใหม่เจริญปุระเรื่องมันจำเป็นอะไรที่จำเป็นก็ต้องดูสิ่งต่างๆด้วยว่ามันโอเคไหมนะคะบางครั้งก็จำเป็นความรู้สึกเราสุขภาพก็จำเป็นต้องดูแลค่ะเวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight ส่งท้ายไปพร้อมกับงานกล่าวของมาชาเพลงนี้กับอย่างน้อยกันละกันนะคะเจอกันพรุ่งนี้วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: Young My Radio Freshen Up
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ
5: ่
6: ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
9: You're listening 92

0: ที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น. ถึง 17:00 น.โทร053 299 898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ 92.0 นะครับผมสมเกียรติชมนิสัยครับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังครับรถกลับบ้านครับเย็นวันนี้เย็นวันพุธที่15กรกฎาคมนะครับอากาศก็เหมือนเดิมนะครับดูเหมือนจะมีฝนแต่ยังไม่ตกนะครับแต่ว่าเราไม่มีแดดมาตั้งแต่บ่ายแล้วนะครับคุณผู้ฟังเย็นวันนี้ก็ขับรถฟังเพลงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมจนถึงทุ่มหนึ่งนะครับทาง 92.0 และชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town ความสุขสนุกสนานนอกเหนือจากอาหารอร่อยบรรยากาศสุขสันต์แล้วเรื่องความปลอดภัยที่นี่ได้รับการรับรองตรวจแล้วก็ดูแลอย่างเป็นพิเศษทีเดียวนะฮะฉะนั้นหมดกังวลได้เลยในเรื่องของระบบความปลอดภัยของ Warm Up นะฮะ0534-00677 The Best in Town ครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจนะครับเย็นวันนี้อยู่เพื่อคุณฟังจนถึง 19:00 นกับเรดิโอทวายไลท์ครับ
1: Radio Twilight

For someone to sing me his song. So many

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: ก็เป็นวันพุธกลางสัปดาห์นะครับวันนี้นี่คุณฟังเผลอไปแป๊บเดียวนี่กลางเดือนแล้วนะ15กรกฎาคมนะเหลืออีก16วันนะเดือนแรกของครึ่งหลังของปีนะฮะเดือนนี้เดือนที่7แล้วนะฮะวันที่15แล้วนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ใครนอนดึกหรือว่าเมื่อคืนก็คงจะนอนดึกแล้วดูฟุตบอลกันนะฮะแหมก็ใครที่ลุ้นใครที่เชียร์นะฮะถูกใจก็เฮกันไปแต่ถ้าไม่ถูกใจก็อาจจะมีเซ็งๆบ้างเป็นเรื่องธรรมดาการกีฬาครับมีแพ้มีชนะคืนนี้ก็ได้นอนดึกกันอีกแล้วครับใครที่สนใจจะเชียร์วันนี้ก็เป็นอังกฤษกับอาร์เจนตินานะครับก็ลุ้นกันดูว่าใครจะได้เข้าไปชิงชนะเลิศนะครับสำหรับฟุตบอลโลกก็ใกล้จะถึงจุดละรู้สึกจะจบประมาณวันที่20นะฮะถ้าผมจำดำไม่ผิดนะฮะถ้าที่จำอยู่รู้สึกจะน่าจะจบประมาณวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับส่วนเมื่อตอนบ่ายนะฮะวอลเลย์บอลชายไทยก็ชนะเวียดนามไป3-1เซตนะฮะก็เข้ากันไปต่อขยับไปเรื่อยๆนะแข่งกันที่ฟิลิปปินส์นะฮะแล้วเดี๋ยวผู้หญิงก็จะเริ่มแข่งแล้วอาทิตย์หน้านะฮะก็คงจะมีอะไรสนุกสนานให้เราได้ตื่นเต้นมีอะไรเพลินๆไปแบดมินตันนะฮะก็เจแปนโอเพ่นก็เริ่มกันแล้วนะของเรานี่จะเป็นน้องวิวหรือว่าน้องพิงก็ชนะคู่แข่งรอบแรกกันไปละเข้ารอบ2กันไปลุ้นกันต่อครับคุณผู้ฟังนอกจากฟังเพลงแล้วก็หากิจกรรมทำจะได้ไม่เบื่อนะครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio

0: Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา

0: ลามาถึงช่วงท้ายแล้วคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวต้องลาเลยสักคู่19นาฬิกานะฮะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการมาจนถึงช่วงท้ายนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมนะครับค่ำวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนรับรองบุตรผิดกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้เบื้องต้นพบกรณีน่าสงสัย200รายกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านให้คำมั่นที่จะปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยุติการกระทำที่ก้าวร้าวต่ออิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพร้อมตรวจนับคะแนนและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ได้มีการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนดิบกับคะแนนที่มีการประกาศผลสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างละเอียดพบความผิดปกติของคะแนนสอบในกลุ่มผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 5,814 รายซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะเร่งประสานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษากระดาษคำตอบต้นฉบับทั้งหมดเพื่อนำกลับมาตรวจนับคะแนนใหม่พร้อมทั้งจัดทำบัญชีและจัดลำดับผู้สอบผ่านใหม่ตามผลคะแนนที่เกิดขึ้นจริงรวมทั้งเตรียมจัดส่งรายชื่อผู้สอบที่พบความผิดปกติทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณามีมติเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งโดยคาดว่าจะมีการพิจารณาตัดสินในวันที่23กรกฎาคมนี
3: ้คะแนนที่เรามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็พบความผิดปกติ 5,000 กว่าคนเนี่ยนะครับก็แบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือคะแนนที่มันห่างกันชัดเจนอ่ะที่ถูกอัพขึ้นมานะ 3,000 กว่าคนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่คือคะแนนเขาดีอยู่แล้วแต่เพิ่มขึ้นอีกแต่เพิ่มขึ้นอันนี้พันกว่าคนและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่มันห่างกันแค่1คะแนนแล้วก็ไอตัวแผ่นเอกสารไม่ชัดอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยประมาณ400กว่าคนทั้ง3กลุ่มเนี้ยรวมเป็น 5,814 คนเราก็จะส่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้กับกองกลาง
2: ด้านนายวันชัยจันทร์ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.เปิดเผยว่ากระบวนการควบคุมจัดสอบมีความรัดกุมอย่างมากแต่ยังคงพบช่องโหว่ให้เกิดการกระทำความผิดซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งจัดการกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องส่วนกรณีที่มีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลางปรากฏรายชื่อถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้นบุคคลดังกล่าวได้แสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการถอนตัวออกจากคณะกรรมการกลางทันทีตั้งแต่วันที่ปรากฏรายชื่อและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินงานทั้งหมดมีความโปร่งใสชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผลการสอบยืนยันหากพบการทุจริตจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568ที่กองบังคับการปราบปรามพร้อมระบุว่าจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมย้ำว่าหากพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบจนกระทบความสุจริตของการสอบอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลการสอบตามกฎหมายและผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบ
4: แต่ว่าอย่างไรก็ตามพอถึงสัปดาห์หน้าถ้าวันนี้กสท.นะครับมีมติเรียบร้อยว่าได้พบการกระทำที่ผิดกฎหมายนะได้พบการบิดเบือนผลเขาก็ต้องรายงานกรรมการกลางซึ่งผมก็จะต้องถามว่าแล้วใครจะรับผิดชอบในการที่ทักแล้วว่าไม่ให้บรรจุแล้วยังให้ไปบรรจุต่อขนาดกรมออกหนังสือไม่ให้บรรจุให้ชะลอก็ยังไปยกขอให้กรมยกเลิกการชะลอการบรรจุแล้วก็ดำเนินการบรรจุต่อไปนะตรงนี้ก็เดี๋ยวมันก็จะต้องอยู่ในพนักงานสอบสวนหรือคนที่เกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินการต่อไป
1: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการตรวจสอบควบคู่ไปกับกระทรวงมหาดไทยโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว3รายได้แก่นายอัศวินโชติพนังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ่าสิบตรีพิชิตทังพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์และนางสาวสัตพรธนพัชรโภคินน้องสาวของนายอัศวินขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ตั้งคณะไต่สวนพิเศษรองรับคดีแล้วหากพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจะขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมาย
5: ไม่หนักใจครับไม่หนักใจเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกเรื่องเหล่านี้ก็เรื่องอื่นๆด้วยครับให้ทำแบบตรงไปตรงมานะครับดังนั้นการพิสูจน์ความจริงก็มี2อย่างคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเรื่องของคดีอาญาซึ่งคดีอาญาตอนนี้ก็ไปที่ปปช.ตามอำนาจของปปช.นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่บชก.เกิดจากการร้องทุกข์กล่าวโทษครับ
1: สำหรับคดีนี้เริ่มจากการตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนพบการแก้ไขไฟล์ภาพกระดาษคำตอบการสอบอย่างผิดปกติจนกระทั่งศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาหลัก3รายและตำรวจเข้าตรวจค้น9จุดใน4จังหวัดจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมดโดยล่าสุดพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องและฝากขังต่อศาลแล้วพร้อมเตรียมสรุปสำนวนส่งสำนักงานปปช.ภายในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนรับรองบุตรผิดกฎหมายเบื้องต้นพบกรณีน่าสงสัย200รายเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้
6: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกรณีมีโรงพยาบาลเอกชนอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้เด็กชาวจีนเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยโดยไม่ชอบว่าเป็นคดีที่ตำรวจสืบสวนต่อเนื่องมาจากการปราบปรามกระบวนการสแกมเมอร์ก่อนพบความผิดปกติในการแจ้งชื่อบิดาและมารดาของเด็กกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปส.จึงใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าไปตรวจสอบและขอข้อมูลเลขทะเบียนจากโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าการขอข้อมูลไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลมีความผิดแต่หากพบว่าร่วมกระทำผิดโดยเจตนาจะมีโทษตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541มาตรา37ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
7: ในส่วนของโรงพยาบาลก็ติดตามพรบ.สถานพยาบาลปี41นะครับมาตรา73นะครับที่ก็บอกว่าสถานพยาบาลนะครับต้องมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับหากมีการแจ้งเท็จนะครับก็มีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับสูตรกันในข้อเท็จจริงเป็นเคส by เคส
6: ด้านทันตแพทย์อาคมประจิตสุวรรณรองอธิบดีกรมสปส.กล่าวว่าขณะนี้ได้รับเอกสารจากโรงพยาบาลเอกชนที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำมาตรวจสอบแล้ว2แห่งตัวแห่งแรกพบข้อมูลที่คาดว่าน่าสงสัย196เคสส่วนโรงพยาบาลแห่งที่2มี4เคสโดยจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้ก่อนส่งข้อมูลประกอบการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหากยังมีข้อสงสัยและจำเป็นต้องตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรมหรือ DNA เจ้าหน้าที่ตำรวจจะประสานให้กรมสปส.ดำเนินการต่อไปดารุมนอุดมพรรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพบผู้เสียชีวิตรวม32รายขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถกู้ภาพวงจรปิดได้ทั้งหมดแล้วพร้อมเร่งหาสาเหตุและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง
8: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวม32รายและผู้บาดเจ็บรวม77รายโดยผู้บาดเจ็บ39รายแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้วส่วนผู้บาดเจ็บอาการหนักยังคงรักษาตัวอย่างใกล้ชิดส่วนการดำเนินคดีพนักงานสอบสวนทยอยสอบปากคำพนักงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถกู้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดภายในจุดเกิดเหตุได้ครบทั้งหมดซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการตรวจสอบลำดับเหตุการณ์แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากความประมาทหรืออุบัติเหตุต้องรอผลตรวจพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐานประกอบกับพยานหลักฐานอื่นอย่างรอบด้านก่อนสรุปสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าหลังผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเข้ารับการรักษาตามสิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ครบระยะเวลา72ชั่วโมงแล้วได้มอบหมายให้กรมการแพทย์ประสานส่งต่อผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐตามสิทธิ์ของแต่ละรายโดยผู้ป่วยคนไทยที่ไม่มีสิทธิ์ประกันสุขภาพอื่นยังสามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งกรมการแพทย์ได้ประสานและจัดระบบจับคู่โรงพยาบาลต้นทางและปลายทางเรียบร้อยแล้วยืนยันโรงพยาบาลปลายทางจะคำนึงถึงคุณภาพและความพร้อมในการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการแยกไฟสาธารณะออกจากบินพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงานไปสู่การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมเช่นมีมติเห็นชอบให้แยกไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟฟ้าและเร่งปรับลดค่าไฟฟ้าให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยทันที23ล้านครัวเรือนโดย200หน่วยแรก3บาทต่อหน่วยส่วนหน่วยที่201ถึง400และตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมโดยตัดต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกระดับการใช้ได้รับประโยชน์จากการปรับโครงสร้างครั้งนี้นอกจากนี้ยังขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมกิจการให้เช่าที่พักอาศัยเช่นบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านซึ่งปัจจุบันต้องใช้ไฟฟ้าประเภทชั่วคราวที่มีอัตราสูงกว่าให้สามารถใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยได้ช่วยลดภาระให้กับกลุ่มผู้เช่าที่พักซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและผู้ใช้แรงงานซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี
10: ้มีมติให้แยกเอาไฟสาธารณะเนี่ยออกมาจากบินค่าไฟแล้วก็เร่งปรับลดค่าไฟโดยเฉพาะให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยนะครับทันทีซึ่งก็ทางกปช.มติจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปดำเนินการลดค่าไฟให้ได้ตามมติครม.คือ200หน่วยแรก3บาทโดยที่ไม่มีการไปเพิ่มอัตราค่าไฟให้กับผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยเดินทีที่400หน่วย500หน่วยขึ้นไปไม่มีนะครับจะเป็นการลดค่าไฟให้200หน่วยแรกสำหรับทุกครัวเรือน
9: นอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังมีมติเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าสะอาดเสรีสำหรับทุกอุตสาหกรรมโดยไม่จำกัดเพื่อลดการนำเข้าแก๊ส LNG รวมถึงรับทราบการแก้ไขปัญหาสัญญาแอดเดอร์ที่หมดอายุเพื่อปรับลดต้นทุนการซื้อไฟของการไฟฟ้าลงและเตรียมจัดระเบียบการใช้พลังงานของกลุ่ม Data Center ใหม่โดยจะแยกประเภทออกมาเฉพาะเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกิดการผลักภาระแก๊สราคาแพงไปสู่ประชาชนประเภทอื่นและรองรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติยังเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนในรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ต่อโครงการกำหนดเป้าหมายรับซื้อรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์โดยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในอัตรารับซื้อแบบฟีดอินทาริฟ2.1679 บาทต่อหน่วยสัญญานอนเฟิร์มระยะเวลา25ปีโดยกำหนดหลักการ1ตำบลต่อ1โครงการเพื่อให้ประโยชน์กระจายไปในหลายพื้นที่ไม่กระจุกตัวอยู่เพียงจุดใดจุดหนึ่งซึ่งเป็นการปรับให้นำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาไปลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันทั้งนี้โครงการโซล่าฟาร์มชุมชนจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าปลายสายจากการผลิตไฟฟ้าพลัง ังงานสะอาดช่วยลดต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากพร้อมทั้งเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนเงินกู้ส่วนลดเงินดาวสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อแผงโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านที่ติดโซลาร์เซลล์แล้วผลิตไฟฟ้าได้เกินความต้องการมาตรการรับซื้อไฟฟ้าคืนในอัตรา2บาท20สตางค์มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยเม็ดเงินที่ได้จากการขายไฟคืนจะนำไปหักลบเพื่อลดค่าไฟฟ้าในรอบบินถัดไปทันทีและยังขยายโควต้ารับซื้อไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้นจากเดิม90เมกะวัตต์เป็น500เมกะวัตต์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่วถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมสนับสนุนค่าที่พักร้อยละ50สูงสุด 3,000 บาทตามโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ในช่วงปลายปีนี้
11: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าเตรียมผลักดันมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดต่างชาติเพียงด้านเดียวและสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนผ่านโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยวงเงินรวม 1,750 ล้านบาทโดยรัฐจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตราร้อยละ50ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์จำนวน 500,000 สิทธิ์พร้อมมอบคูปองดิจิทัลมูลค่า500บาทสำหรับใช้เป็นค่าอาหารค่าเดินทางหรือบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศพร้อมเตรียมมาตรการสนับสนุนค่าเดินทางทางอากาศสำหรับคนไทยโดยผู้ที่เดินทางไปเมืองหลักจะได้รับการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน400บาทต่อเที่ยวและเมืองรอง600บาทต่อเที่ยวผ่านการจองตรงกับสายการบินที่เข้าร่วมโครงการซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี
12: ้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าอยากให้มีโครงการโคเพย์เมนต์กลับมาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศลดความเสี่ยงที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาตินั่นก็คือใช้ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพาสครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือใช้ได้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็มีเรื่องของสิทธิ์ที่จะเสนอนะครับก็เบื้องต้นจะเสนอขอใช้ 500,000 สิทธิ์ขอรับการสนับสนุน 500,000 สิทธิ์ก็คิดเป็นเงินนะครับวงเงินอยู่ที่ประมาณ 1,750 ล้านบาทเพื่อจะขอไปผ่านไปครม.ชุดใหญ่เพื่อให้พิจารณาช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับ
11: นอกจากนี้จะเดินหน้าโครงการ Thailand All Connect สนับสนุนเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพื่อดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศและการขยายเวลาพำนักสำหรับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจาก15วันเป็น30วันเพื่อเจาะกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูงตลอดจนเตรียมยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดด้วยการนำเทคโนโลยี AI และโดรนเข้ามาช่วยตรวจการพร้อมเดินหน้าใช้เครือข่ายอินฟราความเชื่อมั่นและกระตุ้นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเร่งหารือรายละเอียดการปรับโครงสร้างส่วนราชการควบรวมด้านการท่องเที่ยวยืนยันบุคลากรพร้อมรับภารกิจในฐานะกระทรวงเศรษฐกิจในอนาคต
13: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเพื่อปรับโครงสร้างส่วนราชการโดยจะตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกระทรวงการกีฬาก่อนส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและเสนอรัฐสภาพิจารณานั้นในส่วนของการดำเนินการหลังจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการหารือร่วมกันระหว่างสองกระทรวงเพื่อลงรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับการผนวกงานด้านการท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในความดูแลและจะคงเหลือภารกิจใดไว้บ้างในส่วนงานด้านกีฬาได้หารือกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนงานด้านกีฬาให้มีความเข้มข้นและครอบคลุมทุกมิติพร้อมยืนยันว่าบุคลากรของกระทรวงวัฒนธรรมมีความพร้อมรับมือกับภารกิจด้านการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นหนึ่งในกระทรวงเศรษฐกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อรับมือกับภารกิจใหม่อย่างเต็มกำลังความสามารถไมชัยโยรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: รัฐบาลเตือนประชาชนใช้บุหรี่ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนเสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจง่ายขึ้นเพราะสารนิโคตินและสารเคมีในละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันตามธรรมชาติของทางเดินหายใจทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสและแบคทีเรียลดลงเกิดโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่โควิด-19 และ RSV สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาสายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24 ถึง 26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
17: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์

0: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ในวันนี้ที่ให้คำมั่นว่าอิหร่านจะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและพลังงานที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยุติการกระทำที่ก้าวร้าวต่ออิหร่านพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าเส้นทางเดินเรือในมหาสมุทรอินเดียที่ใช้ในการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อสหรัฐและพันธมิตรอาจตกเป็นเป้าหมายในการปิดกั้นของ IRGC ด้วยเช่นกันแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่ากองทัพสหรัฐจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานหลายแห่งในอิหร่านในสัปดาห์หน้าหากรัฐบาลอิหร่านไม่ยอมกลับเข้าสู่การเจรจาสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอาลีอัลไซดีของอิรักที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าอิรักมีศักยภาพสูงจากทั้งทรัพยากรน้ำมันและอีกหลายปัจจัยซึ่งสหรัฐกับอิรักจะทำข้อตกลงร่วมกันหลายฉบับซึ่งจะสามารถสร้างงานจำนวนมากให้กับทั้งสองประเทศและจะนำปริมาณน้ำมันในอิรักจำนวนมหาศาลเข้าสู่ตลาดโลกด้านนายกรัฐมนตรีอัลไซดีระบุว่าการเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่ผ่านมาซึ่งการเยือนครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิรักที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากด้านการทหารไปสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง69เซนติเมตรและเวลา 22:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:35 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:58 น.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญา

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ณพระราชวังดุสิตกรมทรัพยากรน้ำขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งน้ำท่วมปี2568ถึง2569รับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญการแข่งขันแบดมินตันเจแปนโอเพ่น2026กุลวุฒิวิทิศสารและพิชามนโอภาสนิพัฒน์ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:07 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายมาร์คกูดดิ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายคริสโตเฟอร์แพทริกแมคคอมิกคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายเฟลิเป้เดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นายชองโกลด์ปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกะบวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:29 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการปลูกข้าวณแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชออกประกาศสมเด็จพระสังฆราชทรงงดเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้พระเถรานุเถระเฝ้าถวายสการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชออกประกาศเรื่องการทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อเป็นการถนอมพระอนามัยจึงขอประกาศแนวทางการกระทำสามีจิกรรมถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามดังต่อไปนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงงดเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้พระเถรานุเถระเฝ้าถวายสการะวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเปิดพระวิหารให้คณะสงฆ์เข้าถวายสการะกระทำสามีจิกรรมหน้าพระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตั้งแต่วันที่31กรกฎาคม2569ถึงวันที่1สิงหาคม2569กรมการศาสนาจัดอบรมการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพุ่มเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569
2: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานเปิดการอบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพุ่มเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมการศาสนาดำเนินการนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระนาคหลวงที่อุปสมบทจากพระอารามต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคจำนวน350รูปเข้ารับพระราชทานพุ่มเทียนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่29กรกฎาคมสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพุ่มเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ภายในพระอุโบสถนักเรียนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสวดโอเอวิหารรายจะนั่งประจำศาลารายทั้ง12ศาลารอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อสวดโอเอวิหาร
3: Refresh Refill the music
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ก่อ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับรายการทอล์กแนววาไรตี้ที่จะเอารวบรวมข่าวสารสาระบันเทิงนะครับเอามาผสมผสานกันพูดคุยกันอย่างลงตัวสวัสดีคุณเอกลินนะครับสวัสดีครับผมธีติพันธ์นะครับอยู่กับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:10 น.ถึง20:00 น.โดยประมาณนะครับทาง TikTok Live ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กและลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92 เมกะเฮิรตซ์เชียงใหม่เรดิโอด้วยนะครับคุณฟังยังสามารถติดตามฟังทางระบบออนไลน์ของทางสถานีได้ด้วยนะครับที่เชียงใหม่เรดิโอ .com นะครับรวมถึงโพสต์ไฮไลท์บนแฟนเพจของรายการนะครับ facebook.com TikTok และ YouTube ชื่อรายการเดียวกันเลยเนี่ยเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับวันนี้วันพุธที่15 กรกฎาคม 2569ยังนำเสนอรายการออกเป็น2 ช่วงเหมือนเดิมนะครับช่วงเชียงใหม่ทอล์กเรื่องแจ้งให้ทราบบอกเล่า90ประกาศแจ้งเตือนต่างๆความเคลื่อนไหวต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่เองที่ภูมิภาคที่ประเทศไทยเราเองว่าที่เกิดขึ้นทั่วโลกที่จะมีผลดำเนินของพวกเราผมจะเอามาฝากไว้ในช่วงที่1ช่วงที่2ครับช่วงวาไรตี้ทอล์กนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ทุกเรื่องเลยนะครับที่เป็นกระแสอยู่ในประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงเทคโนโลยี IT การสื่อสารนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็รวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพในเรื่องต่างๆที่ผมจะพยายามเอามาฝากอย่างน้อยวันละ1 เรื่องนะครับก็จะได้มีประโยชน์กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับก็ติดตามกันได้นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับคุณบัวคำคุณหนานอิทคุณบรรหารนะครับคุณเจริญนะครับคุณยวนาอินุพัฒน์คุณใจกันน้ำใจนะครับคุณทีคุณเต้คุณฝันใหญ่วินัยต้องสูงยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับคุณร้านดอกบัว101ครับผมนะคุณเอกลินทักทายไปแล้วนะครับคุณนารอยนารอยนารอยนะครับผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับนะครับคุณเสกสรรพระพรมคุณอาพิโชต1949นะครับคุณบีแฮปปี้สวัสดีนะครับคุณพี่ตึงคุณมนัสสวัสดีนะครับนะเดี๋ยวไปพักสักครู่ฮะเดี๋ยวมาทักทายกันต่อช่วงหน้าเนี่ยช่วงเชียงใหม่ทอล์คช่วงที่1รอคุณผู้ฟังอยู่หลังเบรกครับ

0: ณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car Center Always be with your remarkable journey
0: คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในที่สงบสะท้อนถึงประดกอนันตล้านนา
1: อิ่มอร่อยอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
1: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
0: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
3: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
3: ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
5: ช่วงเชียงใหม่ทอล์กครับคุณผู้ฟังครับช่วงที่1ของรายการผมขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ในห้องแชทเพิ่มเติมจากก่อนเบรกเมื่อกี้นะครับคุณเฮียลีนัทณพงศ์นะสวัสดีครับเนี่ยครับคุณบีครับคุณเอเลน่าครับสวัสดีครับคุณสมใจพรจิตรานนท์คุณมนัสคุณก้านอินสองใจคุณแม่จันทาลานาพันธ์คุณพะเยา433นะครับคุณทีมจตุพลนะครับคุณคิปโลคุณโพ โกสิทธิ์ตั้งเทียมพงศ์นะครับคุณอเล็กซ์ครับคุณด่วนเนี่ยชื่อดีจังคุณไททันเองครับ081คุณตั้มคุณนงคุณทัชชัยคุณสมนึกนุ่มอุปถัมคุณชายนันตาคุณป้าบ้านคุณป้าบ้านนอกครับคุณฝนคุณคนหลังสวนบ้านโนนคุณสมเกียรติจุงคุณแซดแซดนะครับคุณเชานะฮะคุณวรรณาคุณบุญศรีวรรณาคุณเด็กนาสารนะครับคุณบามครับคุณพี่สุนทรครับนะคุณต๋องนะสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วันละที่ทอล์คคุณอัศวิน A1 มาแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณอัศวินนะฮะสเปนเช็คบินฝรั่งเศสตกไปแล้วคุณป๋าใหญ่ข้าวหางคุณเจียมจิตคุณจำลองหุ้มแพรนะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณคนหน่อยฮะสวัสดีนะครับสเปนแชมป์เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวรอดูว่าสเปนจะได้ชิงกับใครครับอังกฤษกับอาร์เจนตินาคุณลองทายดูซิว่าใครจะผ่านเข้าไปเจอกับสเปนบ้างนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของสภาพอากาศก็ยังต้องคุยกันเรื่อยๆนะครับยังต้องคุยกันเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่หลายท่านกำลังกังวลกับเรื่องของซูเปอร์เอลนิโญนะครับว่ามันจะมาจริงไหมมาหนักอย่างที่เราคาดการหรือเปล่านะครับแล้วก็ประเทศไทยเราจะเตรียมตัวรับมือยังไงชิงกับอังกฤษเหรอคุณอัศวินคุณเชียร์อังกฤษเกินไปนะมีนักเตะลิเวอร์พูลอยู่ในทีมชาติบ้างไหมนะครับคุณลาฟาสวัสดีครับเนี่ยแสดงว่าคุณฟันธงว่าอังกฤษจะชนะอาร์เจนใช่ไหมนี่นะครับ คุยเรื่องในคุยเรื่องอากาศหน่อยภาคกลางนะครับอันนี้คาดหมายอากาศแต่15-21กรกฎาคมนะ15-21กรกฎาคม69ภาคกลางนะครับช่วงวันที่16-20ฝน 40-40% 21ฝน 40% กรุงเทพปริมณฑล16-17แล้วก็21ฝน 40% 18-20กรกฎาคมฝน 30% ภาคใต้ฝั่งตะวันออก16-19 40% 20-21 40% คือฝนลดลงนะที่ผมดูตามภาพรวมนะฝนลดลงทั้งประเทศไม่ได้ชุกเหมือนช่วงก่อนนะครับภาคเหนือครับ15-19กรกฎาคมฝน 40% 20-21ฝน 60% นี่ช่วง 20-21 ฝนจะเยอะภาคเหนือนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ15-17ฝน 40% 18-21ฝน 30%ภาคตะวันออก16-17 21ฝน 40% 18-20 ฝน 30% ภาคใต้ฝั่งตะวันออก16-19ฝน 30% 20-21 ฝน 40% คือภาพรวมทุกภาคฝนมีแนวโน้มทยอยลงตั้งแต่ช่วงวันที่ 15-21 ยกเว้นภาคเหนือครับภาคเหนือ 15-19 40% และ 21ฝนเพิ่มขึ้นเป็น 60% นะครับไม่เชียร์แต่วิเคราะห์ไงนะครับสวัสดีคุณพี่พิมพ์ไปไหนครับสวัสดีคุณมนพรอ่อนอุดมสวัสดีนะครับก็เดี๋ยวติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันต่อไปว่าจะมีประกาศแจ้งอะไรหรือเปล่านะครับเพียงแต่ว่าณวันนี้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับ6โมงเช้าของวันที่15ถึง6โมงเช้าของวันที่16ภาคเหนือ 40% ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 40%ภาคกลาง 40% ภาคตะวันออก 60% ใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนะครับ 40% ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ฝั่งอันดามัน 60% นะครับเผื่อภาคใต้นี้ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าจริงๆแล้วภาคของภาคใต้นี่ก็เป็นฝน8แดด4อยู่แล้วนะฝนมันจะตกชุกเกือบทั้งปีอยู่แล้วนะครับฝนตอนนี้ไปเน้นหนักๆอยู่ฝั่งภาคอีสานกับภาคตะวันออกนะครับนะเรื่องของน้ำระบายอะไรเดี๋ยวก็ว่ากันนะครับว่าตรงไหนต้องระวังเป็นพิเศษบ้างนะครับที่สวนสัตว์เชียงใหม่ นะคุณอัศวินคุณฟังนะสวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์สร้างสีสันร่วมลุ้นผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศให้น้องไทเกอร์ครับแพนด้าแดงทำนายน้องไทเกอร์บอกว่าอาร์เจนตินาจะชนะอังกฤษติดเดี๋ยวดูว่าระหว่างน้องไทเกอร์คุณอัศวินใครจะทายแม่นกว่ากันคุณอัศวินทายอังกฤษนะน้องไทเกอร์ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ทายอาร์เจนตินาทีมฟ้าขาวนะครับเดี๋ยวก็รู้อย่าไปซีเรียสนะคุณผู้ฟังกีฬามันมีแพ้มีชนะฟุตบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เดี๋ยวผมมีเมื่อกี้เห็นข่าวประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งก็แล้วกันนี่คุณผู้ฟังครับตอนนี้หลังจากหายไปนานคือเที่ยวบินตรงระหว่างเชียงใหม่กับแม่ฮ่องสอนนะครับตอนนี้จะกลับมาแล้วสายการบินที่ชื่อว่า Easy Airline ครับเปิดเส้นทางบินเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับดูแล้วทรงดูแล้วน่าจะเป็น King Air หรือเปล่าไม่แน่ใจมีกำหนดเปิดให้บริการกันยา69เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของระสงจังหวัดครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริการที่คือหายไปนานแล้วก็กลายเป็นว่าใครจะไปก็ต้องเป็น private flight เป็นเครื่องเซตหน้าเครื่องเอาไปลงสนามบินแล้วก็สนามบินแม่สอนก็จริงๆก็เครื่องใหญ่ๆก็เคยลงนะผมก็เคยไปเคยบินไปตอนนั้นทำงานธนาคารก็ไปบินเครื่องใบพัดเดี่ยวนี่แหละโอ้มันวูบวับอุบัติน่าตื่นเต้นดีเหมือนกันไปแม่งสอนนะครับก็เป็นอีกสีสันหนึ่งครับคุณผู้ฟังตอนนี้ก็ดีใจที่จะมีกลับมาแล้วในเรื่องของเที่ยวบินตรงเชียงใหม่แม่งสอนนี่คุยเรื่องนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานอีเวนต์ของเชียงใหม่สักข่าวหนึ่งครับสำหรับคนเชียงใหม่ที่ชอบกินงานเกี่ยวกับสายกินเตรียมตัวคนเชียงใหม่สายกินเกียมตัวนะครับงานของกินใหญ่ร้านเด็ดร้านดังแล้วก็ของอร่อย ขอไปแกพูดเรื่องกินแล้วสำลักน้ำลายกำลังจะยกทัพมาเพียบเลยฮะที่เชียงใหม่งานที่ชื่อว่า Bangkok Eat Guide นะครับก็คือว่ากรุงเทพพาไปชิมนะประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามาจัดที่เชียงใหม่คราวนี้เขาจะเอาร้านดังๆเมนูเด็ดเด็ดๆนะมาเสิร์ฟชาวเชียงใหม่แบบจัดเต็มมีหมดสายกินชอบแน่ของคาวของหวานของกินเล่นครับก็ที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต 17-23 กรกฎาคมวันไหนเนี่ยศุกร์จนถึงโห1อาทิตย์เลย17เป็นวันศุกร์แล้วก็ไปจบวัน23วันพฤหัสสัปดาห์ต่อไปนะครับ Bangkok Eat Guide ที่ลานกิจกรรมชั้น G ครับเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะผมดูภาพแล้วโอ้น่าจะอร่อยน่าจะอร่อยแต่ต้องเป็นร้านที่แบบว้าวจริงนะพอไปถึงแล้วอ๋อเป็นร้านธรรมดามันก็ไม่เท่าไหร่ต้องเป็นร้านที่ว้าวจริงนะครับมีข่าวอะไรอีกสำหรับจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวผมจะข้ามไปข่าวภูมิภาคแล้วนะจะข้ามไปข่าวภูมิภาคจะข้ามไปข่าวของประเทศละนะครับเรื่องของไม่เอาสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีดูแลบุพการีมาเป็นตัวคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ผมคุยไปเมื่อวานแล้วนะสรุปคือเขาไม่เอาละครม.มีมติว่าไม่เอามานับนะครับเอาละครับคุยกันต่อไปคุณฟ้าครับเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของพลังงานนี่ก็ยังอยู่ในกระแสที่คนตามอยู่เนี่ยเพราะว่ามันปูดออกมาเรื่อยๆค่าไฟระบบอัตราก้าวหน้านะครับเอาบินค่าเอาค่าไฟทางหรือว่าถนนสาธารณะเอามาบวกเข้าไปในบินค่าไฟชาวบ้านนะครับอัตราค่าไฟแบบใหม่ที่เริ่มต้นคิดไปแล้วคือตั้งแต่เดือนมิถุนายนมาแล้วก็คือใช้น้อยจ่ายน้อยนะครับค่าไฟต่อหน่วยถูกลงใช้เยอะจ่ายเยอะกว่าเดิมเพื่อเอาส่วนต่างที่เยอะขึ้นนั้นไปช่วยคนใช้น้อยนี่ก็โวยวายกันใหญ่นะก็บอกว่าทำไมไม่ไปแก้ที่โครงสร้างทำไมไม่ไปแก้ที่ ต้นต่อมาแก้ที่ปลายเหตุแล้วก็คนที่รับเรื่องนี้ก็คือประชาชนช่วยกันจ่ายเหมือนเดิมขอครับเรื่องนี้วันนี้ข่าวล่าสุดออกมาว่ามีแนวคิดที่จะผ่าตัดใหญ่เลยโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบนะครับเรื่องนี้คนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็แน่นอนเป็นเจ้าภาพเลยคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะฮะก็ประชุมกับกพช.กับท่านนายกอนุทินไม่ใช่ประชุมกับท่านนายกท่านนายกเป็นประธานในการประชุมนะครับมีมติสำคัญบอกว่าการผ่าตัดโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่ลดภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างยั่งยืนถ้าทำสำเร็จจะเป็นคุณูปการกับประชาชนและจะเป็นผลงานเด่นของรัฐบาลอีกอันหนึ่งเลยผมพูดไว้อย่างนี้เพราะถ้ามันแก้ที่โครงสร้างได้มันก็จะยั่งยืนจริงๆโครงสร้างมันก็จะอยู่อย่างนั้นประชาชนก็จะจ่ายค่าไฟในควรทำและสมเหตุสมผลเขาบอกว่าการประชุมครั้งนี้มติครั้งนี้มีผลทำให้ประชาชนแล้วก็ประเทศไทยนั้นมุ่งไปสู่การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของประเทศก็เห็นชอบที่ประชุมกพช.เห็นชอบให้ดำเนินมาตรการลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยทุกครัวเรือนโดยกำหนดให้ตราค่าไฟฟ้า200 หน่วยแรก200หน่วยแรกมีราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยมาตรการนี้จะครอบคลุมประชาชนมากกว่า23ล้านคนเลยรวมถึงกลุ่มบ้านเช่าแล้วก็ผู้ใช้ที่เป็นบ้านชั่วคราวด้วยนะครับคิดว่าไอ้เรื่อง200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยเนี่ยจะมีผลบังคับใช้ทันในรอบบินเดือนสิงหาก็คือเดือนหน้านะครับอีกเรื่องนึงคุณเอกนัทบอกว่ามีการประกาศนโยบายเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าสะอาดเสรี Direct PPA รอบใหม่รับซื้อแบบไม่มีขีดจำกัดจากเดิมที่เคยจำกัดเฉพาะกลุ่ม Data Center จำกัดประมาณเพียง 2,000 เมกะวัตต์เกณฑ์ใหม่จะเปิดกว้างให้ทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการไฟฟ้าสะอาดสามารถซื้อขายได้โดยตรงนี่รอดูนะครับว่าจะไปถึงตรงไหนยังไงนะครับแล้วก็มันมีข่าวมาแล้วว่าอาจจะมีการประกาศให้ขอพักบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยที่คิดค่าไฟเกินเรทผมไม่รู้ว่ามีเรทอะไรบ้างนะคิดค่าไฟที่เกินเรทค่าไฟที่อยู่อาศัยเขาว่าอย่างนั้นนะให้คิดเลทเท่ากับค่าไฟที่อยู่อาศัยคิดกับคนเช่าอ่ะแต่ทีนี้ก็ต้องดูนะครับคุณผู้ฟังว่าแล้วไฟฟ้าจะคิดเลทค่าไฟที่อยู่อาศัยกับเจ้าของหอพักให้ด้วยหรือเปล่ามันก็ต้องทั้งสองอย่างถูกไหมครับนะไม่ใช่ว่าลดสั่งลดหอพักคุณเก็บผู้พักไม่เกินเท่านี้นะต่อหน่วยนะแต่ไฟฟ้าเก็บเลทเจ้าของหอพักแพงเหมือนเดิมอันนี้ก็ผมก็ดูแล้วก็ไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการเหมือนกันมันก็ต้องได้ทั้งสองมันก็ต้องช่วยทั้งสองฝ่ายจะช่วยยังไงก็อยู่ที่รัฐบาลจะต้องออกแบบเรื่องนี้ออกมานี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่ของคุณเอกนัทอ่ะเราก็จะได้เห็นขืนของรัฐมนตรีพลังงานแล้วว่ามีอำนาจในการเซ็นแล้วก็สั่งช่วยประชาชนอยู่ในมืออยู่แล้วจะกล้าฟันไหมจะกล้าฟันกกพ.ไหมนี่ตอนนี้คุณอัจฉริยะ ดร. อัจฉริยะกับกกพ.เขาก็บอกว่าจับมือร่วมกันยังไงก็ต้องลดอำนาจกกพ.ให้ได้เพราะว่ากกพ.เขาก็จะได้ผลิตไฟฟ้าได้ในราคาที่มันเป็นธรรมไม่ต้องไปรอการประชุมหรืออ้างอิงราคากับจากกกพ.นะครับเพราะว่ามันทำให้ประชาชนได้ใช้ค่าไฟแพงส่วนเรื่องของพลังงานทางเลือกคุณเอกนัทก็บอกว่ากพช.ก็เริ่มบังคับใช้มาตรการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในบ้านพักแล้วก็เริ่มสมัครกันมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมแล้วครับ500เมกะวัตต์ทั่วประเทศ โดยที่จำกัดว่า1มิเตอร์1หลังคาเรือนรับซื้อคืนไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อวันคุณจะติดอินเวอร์เตอร์จะติดโซล่าจะติดอะไรยังไงกี่กิโลวัตต์จะติดแผงกิโลวัตต์ทางรัฐบาลไม่สนรัฐบาลจะขอรับซื้อคืนแค่ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อวันต่อ1มิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยนะครับก็ลองเอา5คูณเข้าไปสมมติผลิตได้เต็มที่5กิโลวัตต์ก็ประมาณ10กว่าบาท12บาทใช่ไหม12บาทต่อหน่วยต่อวันก็เดือนหนึ่งก็300กว่าบาทก็ไม่น้อยนะถ้าสามารถผลิตได้อย่างนี้ทุกวันส่งคืนการไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของขั้นตอนวันซอฟต์เซอร์วิสลดขั้นตอนการยุ่งยากแล้วก็จัดหามาตรการช่วยเหลือด้านเงินกู้ส่วนลดเงินดาวแล้วก็ส่วนลดแผงโซล่าจูงใจให้ประชาชนนั้นมาผลิตไฟฟ้าใช้เองมากขึ้นนะครับก็รอดูอีกอ่ะมันก็ต้องรอดูอีกนะครับผมก็ดูก็ต้องรอดูอีกว่ามันจะไปได้ถึงตรงไหนมันจะมีข้อกำหนดหรือข้อจำกัดอะไรเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่นะครับในเรื่องของส่วนเงินช่วยเงินดาวบ้านละหมื่นเนี่ยเงินกู้ช่วยดอกเบี้ย 50% ของเงินกู้ที่สถาบันการเงินจะออกให้สำหรับการติดโซล่าเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดอะไรเพิ่มขึ้นมาไหมเช่นอุปกรณ์ที่เอามาติดตั้งที่ใช้ต้องผ่านการตรวจรับรองด้วยมาตรฐานมอกตามระเบียบใหม่ที่กำลังจะเปิดใช้ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับการตรวจตามขั้นตอนของทางราชการเพื่อรับเครื่องหมายมอกซึ่งนั่นก็หมายความว่าต้นทุนในส่วนของค่าอุปกรณ์ของบริษัทที่รับติดตั้งโซลาร์เซลล์นั้นจะต้องเพิ่มขึ้นและซึ่งนั่นก็หมายความว่ามีผลจะทำให้ค่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในอนาคตหลังเดือนกันยายนเป็นต้นไปถ้ามอกมีผลบังคับใช้มันก็จะแพงขึ้นวันนี้แน่นอนแต่ถึงตรงนั้นให้เงินช่วยเหลือ 10,000 คุณอาจจะต้องติดโซลาร์เซลล์แพงขึ้น 3-40,000 หรือไม่ต้องรอดูอีกอย่างผมบอกมันเป็นเรื่องที่เราต้องดูกันยาวๆมันเหมือนตอนนี้มันเหมือนเดินตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมไปเพื่อที่จะดึงให้ถึงเดือนกันยาก่อนในวันที่มอกมีการประกาศบังคับใช้กับอุปกรณ์ทุกชนิดของโซลาร์เซลล์นะครับหลังจากนั้นจึงจะเปิดเผยเงื่อนไขและมาตรการในการช่วยเหลือเงินดาว 10,000 กับช่วยดอกเบี้ย 50% ที่กู้กับสถาบันการเงินมาซึ่งนั้นตอนนั้นคือราคามันไปอีกสเต็ปหนึ่งละนะครับรอดูกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ตอนนี้ก็ออกมาประกาศแล้วว่ามีมติเรียบร้อยแล้วว่านะครับจะต้องเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่มีรายชื่ออยู่ในส่วนของการโกงสอบครับ 5,814 คนโอ้เยอะมากคุณฟังจำได้ไหมผมเคยคุยเรื่องนี้บอกว่าท้องถิ่นเขาไม่ได้มีการเปิดสอบมาหลายปีตำแหน่งเขาก็เลยว่างเขาต้องการคนไปบรรจุเยอะมากราชการท้องถิ่นนะแต่ไม่ได้เปิดสอบมาหลายปีปีนี้เปิดสอบสมัครเยอะมากครับคนสมัครเป็นหลายแสนอะนะครับแล้วก็สอบไปเมื่อเดือนธันวาปี68นะผมเล่าให้ฟังเท่าที่จำได้นะแต่จากข้อมูลก็จะอาจจะไม่เป๊ะแต่ไม่หนีจากนี้มีทั้งหมดตำแหน่งเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่800กว่าตำแหน่งแต่อัตราว่างใน800ตำแหน่งเนี่ยมันมีอัตราว่างทั้งหมด 6,000 กว่าตำแหน่งนะครับ 6,000 เท่าไหร่ไม่จำไม่ได้ 6,800 6,900 เลยนะครับก็สอบแล้วก็มีการประกาศผลอะไรไปเรียบร้อยนะครับประกาศผลอะไรไปเรียบร้อย ลายท่านที่ได้อันดับหนึ่งที่อันดับต้นๆเขาก็มีการเรียกไปรายงานตัวแล้วก็ส่งบรรจุนะครับส่วนที่เหลือถ้ายังไม่เต็มเขาก็จะทยอยถ้าต้องการใช้บัญชีก็จะทยอยเรียกมาเพิ่มเติมคนที่อยู่ในลำดับสำรองก็รอไว้ก่อนนะครับถ้าบัญชีหลักคนที่ติดตัวจริงหมดเขาก็จะเรียกสำรองขึ้นมานี่ก็เป็นระบบการสำรองตำแหน่งของการสอบข้าราชการโดยทั่วไปอยู่แล้วแต่ปรากฏว่ามันมีเรื่องโป๊ะแตกขึ้นมาก็คือว่ามันมีการโกงการสอบลักษณะการโกงโดยทั่วไปก็คือคุณจ่ายเงินมาผมจะประกาศว่าคุณสอบได้ก่อนเลยคะแนนเท่าไหร่ผมก็ประกาศให้ไปก่อนอุปโลกคะแนนให้แล้วเรื่องของการไปสอบคุณก็ไปสอบตามปกติคุณจะฝนกระดาษคำตอบยังไงก็ได้ผิดทุกเดี๋ยวหลังจากชื่อคุณว่าคุณสอบได้แล้วจะมีทีมเอากระดาษคำตอบของคุณที่กาที่ฝนผิดทุกละเอามาฝนให้ใหม่เอามาทำปลอมให้ใหม่ให้คะแนนมันออกมาตรงกับที่ประกาศเนี่ยประมาณนี้พอเรื่องมันโป๊ะแตกขึ้นมาก็มีการเอากระดาษคำตอบตัวจริงของจริงจากไฟล์จากอะไรด้วยขั้นตอนของเขานะครับเอามาตรวจสอบปรากฏว่าคุณฟังมีคนที่เข้าข่ายจะต้องถูกเพิกถอนและดำเนินคดีอาญาที่ตอนนี้ได้รับการบรรจุข้าราชการ บรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นไปแล้ว 5,814 คน 5,814 คนจาก 6,000 กว่าอัตราที่ว่างคุณฟังลองคิดดูสิว่าคนที่เขาสอบได้เข้าไปจริงๆมันมีเท่าไหร่มีไม่ถึง 1,000 คนนะครับนี่คือระบบราชการมันเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยโป๊ะแตกชัดๆก็มีมติว่าให้คณะกรรมการนั้นกรรมการกลางเนี่ยเพิกถอนในวันที่23กรกฎาคมนี้ครับและมีโอกาสไม่ที่มีโอกาสคือความผิดมันสำเร็จไปแล้วจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาด้วยจะหนักจะเบาอะไรยังไงก็ว่ากันไปเพราะตอนนี้เขาเริ่มทยอยจับได้แล้วเริ่มทยอยเปิดหน้าเปิดโฉมไอ้โม่งที่อยู่เบื้องหลังแล้วไม่รู้ว่าจะได้ลึกกว่านี้หรือว่าใหญ่กว่านี้จะมาอีกหรือเปล่าความผิดปกติมี3กลุ่มกลุ่มแรกคือคะแนนห่างกันชัดเจนถูกเพิ่มขึ้นมา 3,000 กว่าคนนะครับเช่นคะแนนสอบได้จริงๆนะครับอาจจะ 30-40 คะแนนแต่ประกาศผลไปว่าได้เกือบ200คะแนนเกือบเต็มประมาณเนี้ยอันนี้ค่ะเห็นหาอันนี้เห็นชัดเจน 3,000 กว่าคนกลุ่มที่2คะแนนดีอยู่แล้วเช่นคะแนน200เต็มอาจจะได้150 160ก็เพิ่มคะแนนขึ้นไปอีกเพื่อให้อันดับอยู่บนอันดับดีขึ้นอันนี้มี 1,000 กว่าคนกลุ่มที่3กลุ่มที่คะแนนห่างกันแค่1คะแนนตัวแผ่นเอกสารไม่ชัด400กว่าคนอาจจะหลุดหมดเพราะว่าเขาทำข้อสอบได้จริงแต่คะแนนมันห่างกันเพียง1คะแนนอาจจะเกิดจากการผิดพลาดจากการตรวจจับอะไรบ้างนี่ผมไม่รู้400กว่าคน3กลุ่มเนี่ย 5,814 คนนะครับคะแนนผิดปกติโอ้เยอะมาก 5,800 กว่าคนจากตำแหน่งอัตราเรียกว่าจุ 6,000 กว่าโอ้ยนะครับนี่คือคนที่สอบผ่านในรอบปี68เดือนธันวาเนี่ยนะครับมี 50,000 คนที่สอบผ่านเขาจะไล่ย้อนดูหมดนะครับตรวจหมดเลยนะคนอันสิทธิ์นั่นคุณอันสิทธิ์นี่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเขาจะไม่หยุดแค่การประกาศผลสอบรอบนี้นะครับเขาจะมีการไล่สืบขยายผลไปเรื่อยๆตำรวจก็จะมีการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดอาจจะโยงไปในส่วนการสอบรอบในอดีตก่อนหน้านั้นด้วยก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่สืบสวนที่ได้มาครับว่ามันจะไปได้อีกไกลแค่ไหนโอ้มันทำกันเป็นกระบวนการพูดถึงเรื่องโกงสอบที่เกาหลีก็มีนะคุณฟัง ุณฟังอย่าไปคิดว่ามีแต่ประเทศไทยประเทศอื่นก็คงจะมีแหละนะครับสำนักงานอัยการเขตกวางจูเกาหลีบอกว่ามีการดำเนินการยื่นฟ้องชายอายุ40ปีเมื่อที่ผ่านมาในข้อหาละเมิดกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติทางเทคนิคแห่งชาติหลังเจ้าตัวถูกจับกุมขณะใช้แว่นตาอัจฉริยะแว่นตา AI ในระหว่างการสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรป้องกันอัคคีภัยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้ครับรายงานจากสื่อท้องถิ่นของเกาหลีระบุว่ากรรมการคุมสอบสังเกตเห็นความผิดปกติจากแสงที่สะท้อนออกมาจากเลนส์แว่นตาของเขาในระหว่างการสอบที่เมืองกวางจูจากการสอบสวนผู้ต้องหายอมรับสารภาพนะครับบอกว่าเขาเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน AI ที่เชื่อมต่อกับแว่นตาอัจฉริยะนี้ขึ้นมาเองโดยอ้างว่าต้องการทดสอบดูว่าเทคโนโลยีนี้จะสามารถบอกคำตอบที่ถูกต้องในการสอบจริงได้หรือไม่เจ้าหน้าที่เกาหลีระบุว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่กรณีเดียวที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในเดือนเดียวกันมีชายวัย20ปีอีก2รายถูกดำเนินคดีหลังพยายามใช้แว่นตา AI ในการสอบวัดคุณสมบัติทางเทคนิคระดับชาติที่กรุงโซลและก็เมืองมกโพนอกจากนี้ยังมีการตรวจพบอุปกรณ์ในลักษณะเดียวกันในการสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษหรือว่าโทอีกซึ่งมีผู้ถูกจับกุมได้2รายในเดือนพฤษภาคมและอีก1รายในเดือนมิถุนายนกระแสความล้ำสมัยของเทคโนโลยี AI สร้างความกังวลอย่างมากกับหน่วยงานที่จัดการสอบนะครับเนื่องจากการตรวจจับด้วยวิธีการเดิมนี่คือมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแว่นตาอัจฉริยะรุ่นใหม่นั้นไม่ได้มีเพียงแค่กล้องหรือว่าหูฟังขนาดเล็กเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังแต่มันมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อความบนกระดาษคำถามส่งข้อมูลไปยังโมเดลภาษาขนาดใหญ่และก็ส่งคำตอบกลับมาให้ผู้สวมใส่เห็นผ่านหน้าจอจิ๋วบนเลนหรือว่าได้ยินผ่านหูฟังในตัวพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นหน่วยงานจัดสอบระดับชาติของเกาหลีใต้ก็ดิ้นเลยนะครับจัดประชุมฉุกเฉินเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมากำหนดมาตรการรับมือโดยมีการระบุชื่อแว่นตาอัจฉริยะ AI ลงในรายชื่อสิ่งของที่ห้ามนำเข้าห้องสอบอย่างชัดเจนพร้อมทั้งเพิ่มบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนด้วยนะครับนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการเกาหลีใต้ยังมีการเตรียมเพิ่มมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดระดับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือซูหนึ่งที่กำลังจะมาถึงเช่นเดียวกับในจีนแล้วก็ไต้หวันตอนนี้ที่ประเทศเขานั้นเริ่มยกระดับการตรวจสอบอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะในห้องสอบอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการทุจริตในยุค AI นี่นะครับเกาหลีนะครับใครบอกว่าไม่มีนะนะครับเดี๋ยวการพูดฟังครับผมพิจารณาอีกสัก2เรื่องก่อนเบรกนะครับไทยเที่ยวไทยพลัสครับวันนั้นคุยไปแล้วนะครับกำลังจะมาปลายปีนี้นะครับความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเริ่มออกมาให้เห็นบ้างแล้วครับคุณผู้ฟังโดยที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐแล้วก็เอกชนหรือกรออประจำการท่องเที่ยวและกีฬามีมติเห็นพ้องผลักดันมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในชื่อไทยเที่ยวไทยพลัสเบื้องต้นจะมีรายละเอียดตามนี้นะครับรัฐจะช่วยจ่าย 50% ประชาชนออกเอง 10% สนับสนุนค่าที่พักไม่เกิน 3,000 บาทต่อ1สิทธิ์เปิดให้ใช้ 500,000 สิทธิ์ใช้ได้สูงสุด5สิทธิ์ต่อคนได้รับ e-voucher มูลค่า 500 บาทต่อสิทธิ์เงื่อนไขไทยเที่ยวไทยพลัสรัฐบาลสนับสนุนค่าที่พักไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์ประชาชนจ่าย 50% จำนวนสิทธิ์ 500,000 สิทธิ์นักท่องเที่ยวได้รับสิทธิ์สูงสุด5สิทธิ์ต

0: ครับแล้วถ้าได้รับความเห็นชอบก็ปลายปี69นี้เจอกันเลยนะครับก็คาดว่าจะสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากกว่า 32,000 ล้านบาทนะครับโครงการไทยที่ไทยพลัสยังอยู่ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็คณะรัฐมนตรีพิจารณานะครับรออนุมัติก่อนนะรอดูครับอย่างน้อยก็มีอะไรรอเราอยู่บ้างปลายปีนะครับเราจะเดินทางไปไหนมาไหนเราจะได้วางแผนได้มันมีค่าที่พักค่าอะไรที่เป็นราคาพิเศษให้นะครับ50-50นะครับห้องพัก 2,000 ก็จ่าย 1,000 เดียวห้องพัก 1,500 แล้วก็จ่าย750เนี่ยประมาณนั้นนะครับก่อนเบรกคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้16กรกฎาคมราคาน้ำมันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยที่อ้างอิงจากบางจากนะครับเบนซิน 43.93 ซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์ 95 50.99 เบนซินซุปเปอร์พาวเวอร์ X 49.79 แก๊สโซฮอล์ 98 พลัส 48.44 แก๊สโซฮอล์ 95 34.94 แก๊สโซฮอล์ 91 34.57 แก๊สโซฮอล์ E 20 29.94 นะครับซุปเปอร์พาวเวอร์ดีเซล 54.25นะฮะดีเซล 34.94 B 20 29.94 ซุปเปอร์พาวเวอร์ X 50.05 ไฮพรีเมียมดีเซลพลัส 49.25 ไฮดีเซล S 34.94 และดีเซล B 20 29.94 บาทก็สรุปคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งขาบวกขาขึ้นแล้วก็ขาลงขาลบนะครับมา3วันแล้วนะหลังจากที่ลดครั้งล่าสุดเหลือเท่านี้แล้วก็หลังจากนั้นก็มีข่าวเรื่องของเพิ่มๆจะลบกันจะอะไรกันจะปิดช่องแคบจะเก็บค่าผ่านด่านอะไรประมาณนี้บ้านเราก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะถ้าบอกโอ้ดีๆๆมันจะไปดีได้ยังไงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือหมายความว่าจริงๆแล้วอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่เราสามารถเติมในราคาเดิมได้เพราะเขาเอาเงินจากกองทุนน้ำมันนั้นมาช่วยมาอุดซึ่งก็แน่นอนอนาคตข้างหน้าพวกเรานี่แหละก็จะต้องเป็นคนจ่ายคืนเงินเข้ากระเป๋ากลุ่มทุนพลังงานเท่าเดิมเหมือนเดิมเอาไปพักกันสักครู่พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของวาไรตี้ทอล์คเบรกแป๊บหนึ่งครับขอบคุณครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการ Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์สีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาเซลล์ด้วยแผงโซลามาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวก

0: ีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยได้ตามใจคุณ
1: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
0: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
2: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
3: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
2: ผลิตรายการโดย CMV Media
3: ช่วง Variety Talk
4: สองทุ่ม55นาทีต้อนรับคุณฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่2และตอน3ทุ่มตรงเป๊ะเลยนะครับฝั่งของที่ลิงก์สัญญาณสดไปที่ FM 92เชียงใหม่ Radio แล้วก็ที่เชียงใหม่ Radio.com นะจัดตัดเข้าสู่รายการปกติของทางสถานีนะครับแต่ออนไลน์เราถ้าเนื้อหาจบทันก็พอดีก็โอเคแต่ถ้าจบไม่ทันก็คุยกันต่อจนจบอาจารย์เลย3ทุ่มไปหน่อยนึงนะครับก็ไม่ว่ากันขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณ Green Power Solar Energy ขอบคุณสวนสวนมนัสเชียงใหม่ครับขอบคุณ SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมและสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญาเชียงใหม่ครับขอบคุณโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่โรงแรมดีไซน์ล้านนาร่วมสมัยย่านนิมมานขอบคุณคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมและวิลล่าสไตล์ล้านนาระดับ5ดาวของเชียงใหม่นะครับขอบคุณ Products Creation ขอบคุณ Nice Clothing and Design และขอบคุณ Gen Farm เชียงใหม่ครับสำหรับคุ้มพยาและฟูรามาคุณผู้ฟังไปใช้บริการห้องอาหารแจ้งว่าเป็นแฟนรายการเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กทางโรงแรมยินดีที่จะมอบส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่มทันที 15% นะครับขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนรายการด้วยนะครับคุยกันต่อครับคุณผู้ฟังครับเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวนะผมดูได้เรื่องนี้นะครับคุยเรื่องสุขภาพอย่างที่บอกนะฮะพยายามจะเอาเรื่องของสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังอย่างน้อยวันละ1ใน2เรื่องนะครับที่จะเอามาฝากไว้ในช่วงวาไรตี้นอกจากเรื่องอื่นๆนะครับคุณฟังครับที่ชอบเก็บอาหารเขาเรียกว่าสายตุนตุนอาหารเก็บอาหารไว้ในตู้เย็นและเอามาอุ่นซ้ำๆกินไม่หมดก็เก็บอีกแล้วก็เอามาอุ่นซ้ำๆกินอีกเนี่ยนะครับก็เข้าใจนะครับว่าบางทีในยุคที่ชีวิตมันเร่งรีบคนทำงานมนุษย์คอนโดอะไรพวกนี้คนที่ซื้ออาหารปรุงสำเร็จหรือว่าทำอาหารมื้อใหญ่เก็บเข้าตู้เย็นแบบไม่กินเป็น 2-3 มื้อเลยนะครับแล้วเอามาเข้าไมโครเวฟหรือว่าอุ่นซ้ำก็มันก็สะดวกประหยัดเวลาทีนี้ในช่วงที่ผ่านมาคุณฟังครับมีข้อมูลถูกแชร์ต่อกันอย่างแพร่หลายเลยสำหรับเรื่องนี้ในโลกออนไลน์เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าอาหารห้ามอุ่นซ้ำกินแล้วเสี่ยงเป็นสารพิษแล้วก็เป็นโรคมะเร็งมีอาหารทั้งหมด11ชนิด พอคนเจอข้อมูลที่เข้าไปก็โอ้กังวลใจจริงหรือเปล่านะครับก็เช็คข่าวกันข้อมูลเหล่านี้นะครับก็ได้ถูกชี้แจงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิทธิมาจิตตินันท์สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลนะเขามีการแบ่งอาหารทั้ง11ชนิดตามที่มีการกล่าวอ้างออกเป็น4กลุ่มครับเพื่อที่จะไขความกระจ่างในมุมมองของวิทยาศาสตร์และโภชนาการว่าที่ว่าอุ่นซ้ำๆอุ่นซ้ำๆเนี่ยอันตรายก่อมะเร็งจริงหรือเปล่ากลุ่มที่1ครับคุณฟังครับอาหารโปรตีนสูงพวกเห็ดเนื้อไก่และก็ไข่นะฮะโปรตีนเชิงซ้อนในเห็ดไก่และไข่พอเอามาอุ่นซ้ำจะแปรสภาพกลายเป็นไข่พิษหรือสารพิษที่ทำให้ปวดท้องระบบทางเดินอาหารมีปัญหาแล้วก็ส่งผลต่อหัวใจจริงหรือไม่คุณหมอบอกไม่จริงการเอาอาหารแหล่งโปรตีนที่ปรุงสุกแล้วเอามาอุ่นซ้ำไม่ได้ทำให้โปรตีนเปลี่ยนสภาพจนกลายเป็นพิษนะครับแต่การปวดท้องหรือว่าท้องเสียที่เกิดขึ้นนั้นมาจากวิธีการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสมต่างหากเช่นไปวางอาหารปรุงสุกทิ้งไว้ในที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลานานเกินไปหรือว่าความเย็นในตู้เย็นนั้นไม่เพียงพอก็เลยทำให้เชื้อจุลินทรีย์นั้นเจริญเติบโตสร้างสารพิษจำพวกโปรตีนที่ทนความร้อนขึ้นมาพอเรากินเข้าไปก็เลยเกิดอาการอาหารเป็นพิษกลุ่มที่2ผักที่มีไนเตรตสูง
5: Refresh refill the music Chiang Mai Radio freshen up
6: This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยสูญเสียปีสุขภาพดีโรคอ้วนครองแชมป์อันดับหนึ่งผู้ชายอ้วมเหตุดื่มเหล้าสูบบุหรี่หนักนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสสส.เปิดเผยถึงรายงานผลการศึกษาภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทยพ.ศ. 2565พบว่าไทยต้องสูญเสียปีสุขภาวะหรือปีสุขภาพดี20ล้านปีสุขภาวะ DALY โดยโรคไม่ติดต่อ NCDs เป็นสาเหตุหลักที่พรากปีสุขภาวะของคนไทยไปมากที่สุดซึ่งการแก้ปัญหาคนไทยป่วยโรค NCDs จำเป็นต้องบูรณาการการทำงานที่ไร้รอยต่อของภาครัฐเอกชนประชาสังคมวิชาการท้องถิ่นและชุมชนซึ่งสสส.พร้อมเป็นแกนกลางในการสานพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คืนปีสุขภาวะที่แข็งแรงและสร้างระบบสุขภาพที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศไทยด้านนางสกุลธิดาราชสิริผู้แทนคณะวิจัยมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศกล่าวว่าผลการศึกษาภาระโรคพ.ศ. 2565พบคนไทยสูญเสียปีสุขภาพดีจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนสูงเป็นอันดับหนึ่งหรือคิดเป็น 12.2% ของการสูญเสียปีสุขภาวะทั้งหมดรองลงมาคือโรคความดันโลหิตสูงและระดับน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งปัจจัยเสี่ยงด้านเมตาบอลิกเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเช่นบริโภคอาหารที่ไม่เพียงพอหรือมากเกินไปสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์และไม่ออกกำลังกายที่น่าสนใจยังพบอีกว่าประชากรเพศชายสูญเสียปีสุขภาพดีสูงกว่าเพศหญิงเหตุจากการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ขณะที่เพศหญิงจะสูญเสียปีสุขภาพดีจากการบริโภคอาหารที่ไม่เพียงพอหรือมากเกินไปและไม่ออกกำลังกายนอกจากนี้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อภาระโรคของไทยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนมาตรการดูแลคุณภาพชีวิตประชากรอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับปัญหาทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศปัจจุบันคนไทย 55% มีพฤติกรรมการออกแรงกายที่ไม่เพียงพอหรือต่ำกว่า150นาทีต่อสัปดาห์ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีคนไทยเพียง 17% ที่กินผักและผลไม้เพียงพอจากพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้คนไทย 45% ต้องเผชิญกับภาวะน้ำหนักตัวเกินอ้วนและไขมันในเลือดสูงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้ว ที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออ

จะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเริ่มวันนี้ประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสะดวกรวดเร็วปลอดภัยรับผลทางอีเมลได้ทันทีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งเน้นการพลิกโฉมระบบราชการโดยมีเป้าหมายให้บริการออนไลน์เต็มรูปแบบ Zero Paper เชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานผ่านซูเปอร์แอปเดียวและเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ Open Data เพื่อความโปร่งใสกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับการบริการประชาชนสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบประกาศเปิดตัวระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ด้วยชื่อนามสกุลและเลขประจำตัวประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่ต้องการใช้เอกสารตรวจประวัติในการสมัครงานหรือทำธุรกรรมต่างๆโดยระบบจะเริ่มเปิดบริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกองทะเบียนประวัติอาชญากร www.crd.go.th/bg/landing ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีจะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดโดยสามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ตลอดเวลาทุกที่ทุกวันสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณจุดบริการทั่วประเทศได้แก่1กองทะเบียนประวัติอาชญากร2ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1-10และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อชื่อสกุลโทร02-205-1347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.crd.go.th จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร 053-277-5555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: นฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the music

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093-196-5566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: Refresh Refill the Music

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: Refresh Refill the Music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: เชียงใหม่เรดิโอ

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the Music

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-0002
1: Refresh, refill the music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the music

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio freshen up.
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio freshen up.
2: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: 10ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ความผาสุกความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติแก่โยมทุกท่านทุกคนพอมาพบมาปะกันอีกเช่นเคยในรายการปกิณกะแห่งธรรมะสัพเพเหระแก่งโหแก่งแครมีถึงพับมีถึงไม้มีถึงเนื้อมีถึงชิ้นมีสปะมาเป็นแก่งแครแก่งโหตัวเจ้าวัดหนองทองพระโยมเห็นประจำเนื้อทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมทุกท่านที่คอยให้กำลังอกกำลังใจที่ตามฟังรายการธรรมะนี้มาด้วยดีตลอดก็จะไปลืมเนอร์ใกล้เข้าวสาแล้วนะใกล้เข้าวสาละเดือน10ขึ้น1ค่ำวันที่29ก็จะเป็นวันเข้าวสาเป็นวันอาสาฬหบูชาวันที่1ก็จะเป็นวันเข้าวสาของทุกเจ้าวันที่30เป็นวันเข้าวสาของทุกเจ้าเอาละต่อไปเรามาบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตกันต่อไปอรหังสัมมาสัมพุทธกะกะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพระพเจ้าอภิวาทพระภูมิพระพเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระภูมิพระพเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบ

ารโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทโธอนุตตโรปุริสธัมมาสาลาติสัตตเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติยันตุนิมิตังอาวะมังคะลัญจาโยจะมะนะปุสะคุณัสสะสัตโตปะปะกะโวตุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะปินาสะเมนตุสวากาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัณณยิโกปัจจัตตังเวติตัปโปวินยูหิติยันตุนิมิตังอะวะมังคะลัญจาโยจะมะนะปุสะคุณัสสะสัตโธปะปะคะวะโตสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังยัตตาลิปุริสยุคคานิอัตถะปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุนโยปะอุนโยทักขินโยอัญชลิกัลลานิโยอนุตตลังบุญญาเกตังโลกัสสติยันตุนิมิตังอาวะมังคะลัญจาโยจะมะนะปุสะคุณัสสะสัตโธปะปะคะวะโตสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนสักกัตตวพุทธลัทธานังโอสัตตังอุตตมังวะลังหิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตตวะสัพเพทุกขะอุปสัมเมนตุเต
สักกัตตัวธรรมรัตนังโอสัตตังอุตตมังวะลังปะลิละอุปสัมมนังธรรมเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตตะวะสัพเพปัญญาวุปัสสะเมนตุเตสักกัตตัวสังฆารัตนังโอสัตตังอุตตมังวะลังอาอุนายังปาอุนายังสังฆเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตตะวะสัพเพโรคาวุปัสสะเมนตุเตนัตติเมสัลลานังอัญญังพุทโธเมสัลลานังวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชยมังคะลังนัตติเมสัลลานังอัญญังธัมโมเมสัลลานังวะลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชยมังคะลังนัตติเมสัลลานังอัญญังสังโฆเมสัลลานังวะลังเอเตนะสัจจวัจเจนะอุตุเตชยมังคะลังอัตถิอุณณสวิจโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพะสัตตาหิตัตตายะตังตวงกันหาหิเทวะเตปริวัจเจลัจจะตันเตอมนุสเสหิปะวะเกมยัคเคนะเกวิเสปุตเตอกัลละมะละเนนะวาสัพพะสัมมามะละนะมุตโตตะเปตัวกัลละมะริตังตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเตวสุกิสัทธาสุตัสสีลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจะเลตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเตวสุกิตังจินติตังปูชังทารานังวะจันังคัดลงปะเลสังเตสนังสุตัตสะอายุปวัตติติปวัตตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตสวัตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตสวัตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพยันโดนิมิตตังสักขตัวนัตถิเมอัตถิอุณสวิจโยมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษายังตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนเพื่ออยู่เย็นเป็นสุขเพื่อหายจากโรคภัยไข้เจ็บอันหนักอันร้ายกินยาบ่หายยุกยาบ่หายพอโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นจุงอันตรธานสัวหายมีความสุขกายสบายใจแม้นว่าตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ทุกข์ออกไกลและใกล้เดินทางไปก็มีใจกลับมามีโชค
ปราศจากอุทกภัยวาตภัยอภิภัยอุปัติ

ไปและโลกาภัยอย่าได้มาใกล้มากายสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาว่าตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่นญาติโยมทำกิจการประว่าการค้าการขายการเกษตรการงานใดก็ตามก็จงประสบผลสำเร็จมีอายุวรรณะสุขะวละยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยจิมเตอร์กรมอุตุประกาศบอกทักเตือนเรื่องฟ้าเรื่องฝนเรื่องลมจะเกิดขึ้นได้มันบะตกทั้งเฮากระตกทั้งปั่นดังที่เราดูข่าวกันบางที่ตกนักน้ำจมประหลาดพอท่วมประการสำคัญพี่น้องทั้งภาคใต้ภาคอีสานฉะนั้นความประมาทนั้นมันเป็นหนทางแห่งความตายก็จะได้ลงละเลงว่ามันตึงกว่ามีมันตึงกว่ามีเอาอย่างนี้มันจะมาก็มาคำเดียวเอาจะกระตันเนี้ยอย่างฉะนั้นก็จึงขอเตือนสตินับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงผ่านไปอย่างสุขสบายและต้องผ่านต่อไปอีกจนอายุแต่ละท่านหมดอายุไขหรือว่าได้ร้อยสาวกบเข้าภาวสาตั้งแต่ตะวาจนถึงปัจจุบันนี้ว่าตะวานิปรอดไม่ได้ไปไหนทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงญาติโยมโรงเรียนหนังดงรัฐลาดอุปธรรมโรงเรียนประจำอำเภอจัดครบรอบ50ปีในการตั้งโรงเรียนขึ้นมาก็จะมีการกระทำบุญนิมนต์พระสงฆ์ไปเจริญพุทธมนต์และทอดพระป่าเพื่อกองทุนบูรณะซ่อมแซมยังอาคารต่างๆอุปกรณ์การศึกษาของนักเรียนในวันที่17ตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปจึงขอประกาศลูกศิษย์ลูกหาที่ได้ห้ามได้เรียนอยู่ที่ห่างดงรัฐราชอุปธรรมปากกันไปเนอะปากกันไปคบเพื่อนดีเป็นสีแก่ตัวคบเพื่อนชั่วจะพาตัวเองมัวหมองคบจะได้มักเป็นฉะนั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานถ้าเจ้านายมันหรือคนเลี้ยงขาเป๋มันก็จะเฮียนเป็นม้าเป็นสัตว์ขาเป๋ไปตามคนที่เลี้ยงมันเพราะมันบอกหูมันก็นึกว่าเป็นสอนอย่างอันฉะนั้นญาติโยมคนบดีอย่าได้คบหาเอาว่ามันไม่ดีของมาดีมันมีคุณค่ามันมีราคามีแต่เสื่อมมีแต่เสียจะไปอยู่กับคนบดีหรือได้สิ่งของที่บดีมาประจาบันนานก็ทำเพื่อเอา
มดเนื้อมดตัวได้ชิบหายได้เพราะของบดีอยู่ใกล้ตัวเฮาฉะนั้นจงอยู่ห่างดังที่ว่าไปวันสองวันว่าเว้นหมาหรือเป่าศอกเว้นวอกหรือเป่าว่าเว้นคนปลาหรือไก่แสนยอดจะไปเข้าใกล้มันจะมีกลิ่นเหม็นด้วยกันก็จะมีขี้ติดถ้ามันเป็นคนขี้เหล้าขี้ยาขี้ลักขี้โจกขี้โกหกตอแหลขี้นอกใจผัวขี้นอกใจเมียเป็นคนลวงโลกเป็นคนใจดำอัมพิตมันจะมีขี้ติดตัวมันขี้เหล้าอย่างขี้ลักอย่างขี้ปดขี้โกหกขี้ตอแหลอย่างลองไปติดมันเป็นร่างแห่กับมันทำให้เอาเสียไปตัวญาติเป็นมันตัวภัยตัวมันมันอยู่ที่ตัวเฮาเนี่ยกะแน่นอยู่ที่ตัวเฮาถ้าตัวเฮาเนี่ยเข้มแข็งพอดื่มเอามาดื่มเขาเอวเอามาเอวเขาเล่นเอามาเล่นเขาชอบโกหกเขาชอบความจริงเขาใจดำเขาใจดีเขามานอกใจเขาก็มานอกใจญาติโยมท่านทั้งหลายถ้าใจเขาแข็งใจเขาเป็นหนึ่งตั้งมั่นบ่ได้วันไหวไปตามอารมณ์ต่างๆเราก็ปลอดภัยตัวนี้ญาติโยมมียอมผู้หญิงคนหนึ่งเป็นมาทำบุญที่วัดก็มาออกน้ำเนาะในชีวิตของปั้นเนี่ยรุ่งโรจน์มาก่อนได้สามีที่ดีมีเงินมีทองเพราะเป็นคนต่างชาติยอมผู้หญิงคนนี้หน้าตาดีผิวพรรณวรรณะดีเรียกว่าไปที่ไหนเล่การได้แต่งเนื้อแต่งตัวก็ดีมีนาฬิกามีสร้อยมีแหวนจะเป็นคนจะ

แก้ง่อมแก้งันมาได้หรอกเอาจ้างเล่นดีบ่ดีเอาจะรวยเอาจะได้ด้วยความเชื่อถือของเพื่อนของตัวเองหันลำแหละเพื่อนปานั่งรถไปวงไฮโลในวงไฮโลคนไปเจ็ดแปดคนเป็นเจ็ดคนเป็นเปิ้นมดแปดตัวคนเดียวมนักการวันนั้นเขาต้องมีเลี่ยมหลายอย่างเออเป็นได้กินแหละแล้วก็ชอบอกชอบใจบิ๊กมาได้เงินติดกระเป๋ามาบ้านหลายพันบาทก็ดีอกดีใจบอกว่าผ่อนคลายอารมณ์ตัวได้สตางค์ตัววันสองวันก็ไปตัวก็เปื่อนแดมเปื่อนมาห้องเหมือนเข้าเหมือนเข้าไปห้องเปื่อนปล่อยก็กินพ่องเปื่อนเอาพ่องเจ็ดคนอ่ะแล้วก็เอาเด็กๆล่ะผลที่สุดมาบัดถึงปีซอยแหวนนาฬิกาหมดลึงเลยบ่เข้าบ้านบ่เข้าจองมัวแต่ไปกินกินเล่นเล่นเอี้ยวเอี้ยวกับเพื่อนฝูงเพราะจับจุงเชิญชวนไปในต่างที่บดีในที่สุดมาญาติโยมโยมก็หมดเนื้อหมดตัวหัวต่างชาติก็ยาล้างแกก็ได้ขายบ้านขายจองขายที่ไปใช้หนี้ใช้สินบิ๊กไปอยู่บ้านเก่ากับอุ้ยดูแล้วญาติโยมคิดกับเมื่อครั้งมีทรัพย์สมบัติไปทางใดมีกับเพื่อนคนนั้นก็เพื่อนคนนี้ก็เพื่อนคนนั้นก็ไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงแม่เลี้ยงเสี่ยงหมดขอโทษกลายไปอีห้าปีอ่ะเราหน้าจ่าขวนไปทางใดเพื่อกับบุญปากใส่บุญปากใส่นี่แหละการคบคนเนี่ยถ้าคบคนผ่านผ่านไปหาผิดถ้าคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลดังนั้นก็ขอฝากกับญาติกับโยมวันนี้เพียงเป็นวัดกัดคอเนาะเอาละในที่สุดขอความผาสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ญาติกับโยมทุกท่านทุกคนอายุวันโอสุขังปัดลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

ีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโรคโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมะเมตตากล่าวข้อคิดประจำวันดังนี้ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นข้อคิดหลักธรรม

นั้นการที่เรียงกันเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อจะให้เห็นว่าความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของอวิชชาไปสู่สังขารวิญญาณนำมารวบไปสู่ชรญาสรณะไปสู่ผัสสะผัสสะไปสู่เวทนาเวทนาไปสู่ตัณหาอย่างไรเนี่ยอันที่เรียงกันเนี่ยเพื่อจะให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยไม่ใช่เพื่อบอกว่ามีเวลาห่างกันเสมอเสมออย่างงี้ๆนะไม่ใช่มันปุ๊บเดียวอย่างที่สายฟ้าว่าเนี่ยแต่เวลาอธิบายเนี่ยมันอธิบายไม่ได้มันต้องแกะออกมาแกะออกมาเหมือนกับเครื่องจักรเลยเอาเราเครื่องจักรทำงานลึกๆเราจะว่าตัวนี้ทำงานตัวนี้นะขอตัวนี้ขยับตัวอื่นไปหมดเลยแล้วจะว่าตัวไหนทำก่อนทำไมพอมันพัดลมอ่ะพัดลมอ่ะพันนั้นก่อนหรือไฟกดสวิตช์ก่อนขอสวิตช์ปุ๊บปั๊บกดปุ๊บมันหมุนเลยเวลาอธิบายเราต้องอธิบายว่าเรากดสวิตช์ก่อนพัดลมถึงจะหมุนแต่เวลามันปฏิบัติเรากดปั๊บมันปุ๊บไปเลยแทบจะไม่รู้ว่าอันไหนเกิดก่อนนะแต่ช่วงอธิบายต้องอธิบายว่าเดินไปกดสวิตช์หันมาดูพัดลมเปิดหมุนแล้วเนี่ยมันอธิบายนะถ้าโดยอภิธรรมเนี่ยหลายธรรมะที่เกิดร่วมกันในขณะจิตเดียวในอภิธรรมนะหลายธรรมหลายอย่างคือในขณะจิตเดียวคือในจิตเดียวก็คือจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีอารมณ์เดียวกันและอาศัยวัตถุเดียวกันตัวอย่างเช่นพอมีภาษาก็มีเวทนามีแรงมีสัญญามีสัญญามีเจตนาเจตนาก็มีตัณหาถ้าเป็นอกุศลเป็นตัณหาทันทีนะเพราะตัณหาเป็นอะไรนั่นแหละอุปทานเมื่อกำลังยึดมั่นถือมั่นเพราะนั้นธรรมทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้ต่อคิวกันแบบวินาทีวินาทีต่อคิวกันมันอย่างที่สายว่าถูกต้องนะไม่ได้ต่อคิวกันแต่มันเกิดปุ๊บเดียวเกิดร่วมกันเป็นองค์ประกอบของจิตนะเสียงเป็นสัทธรูปรูปกับนามเนี่ยมันอธิบายกันลำบากนะยังมีความอยากนะอยากได้เท่าไหร่อยากได้เท่านี้หรือเอามากองไว้ทอมากองยันนี่ความอยากมันไม่มีที่สิ้นสุดแต่วัตถุมันมีที่ space and time คือวัตถุมันมีที่อยู่ที่อาศัยของมันเอามากองได้ไงอ่ะมันยังได้อีกมันจะมากองที่ไหนมันก็ยืนที่ไหนจะยืนที่ไหนเพราะว่าของจะประทับตัวเพราะว่าในเรื่องของนามเนี่ยมันอธิบายลำบากมันไม่มีพื้นที่แต่ว่าถ้ารูปนั้นมีพื้นที่เพราะนั้นในการปฏิบัติจริงๆแล้วเกิดรวดเร็วมากนี่จะฟาถูกพูดก็ถูกเร็วจนเหมือนกับเกิดพร้อมกันยกตัวอย่างภาษาเกิดเวทนาเกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดจำได้นะจำได้เอาแค่ในขันห้าขอตาเห็นรูปปั๊บรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นตัวตนใช่ไหมเป็นตัวบุคคลของคนหนึ่งนี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามพอตาเห็นปั๊บชอบไม่ชอบนั่นคือเวทนาแล้วดีมดีชอบชอบแล้วเวทนาจำได้เห็นเมื่อกี้เป็นสัญญาขันแล้วเป็นเวทนาขันเป็นสัญญาขันจำได้ละตัณหาต่อไปอีกถ้าอยากได้ก็เป็นตัณหาอีกละคาดว่าฉันอยากได้มันยึดมั่นว่าตัวเองตัวฉันอยากได้เป็นของเราอยากได้ของเราเขาอุปทานอีกคือทั้งหมดเนี่ยมันเกิดเร็วมากเลยจนคนทั่วไปคิดว่าเกิดพร้อมกันแต่สติที่มีกำลังนะจะเห็นว่าก่อนอยากมีเวทนาก่อนเวทนามีผัสสะก่อนผัสสะมีอายตนะไล่ไปเป็นอย่างนี่คือแนวอธิบายแต่ถ้ามันเกิดมันเกิดปุ๊บเดี๋ยวเหมือนกดสวิตช์ไฟไม่รู้ว่ามือกดสวิตช์ไฟกับพัดลมหมุนก่อนอันไหนหมุนก่อนแต่พัดลมเยอะถ้าไฟน้อยมันก็พัดลมมันก็อ่อยๆนะอันเนี้ยจึงเป็นสายเหตุปัจจัยละเอียดยิ่งขึ้นถ้ากล่าวถึงระดับวิปัสสนาก็จะเห็นว่าไม่มีตัวตนมีแต่ธรรมะอาศัยกันและกันเนี่ยถ้าวิปัสสนาไม่มีอะไรเป็นตัวตนแต่มีแต่สิ่งนี้แล้วถึงมีสิ่งนี้อาศัยซึ่งกันนะคือสิ่งที่เห็นก็ไม่ใช่เช่นเรากำลังโกรธเนี่ย
นั้นการที่เรียงกันเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อจะให้

0: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นข้อคิดหลักธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโลกโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สารธรรมดีๆท่านติดตามได้ในคราวครั้งต่อไปสวัสดีครับ
1: รับฟังสถานีวิทยุสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพัฒนาคุณภาพท่านกำลัง

0: ัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี
1: ้ดีกว่าได้เพราะฉะนั้นจิตจึงเป็นผู้กำกับหูจิตจึงเป็นผู้ควบคุมหูหูของพระอริยะเจ้าจะต้องรับรู้เรื่องเสียงเท่านั้นหูของพระอริยะเจ้าจะต้องรับรู้เรื่องเสียงของพระธรรมเท่านั้นจะรู้เรื่องธรรมจะเอาธรรมเท่านั้นที่มาไว้ในเสียงของธรรมเพราะจะนั้นหูพระอริยะเจ้าจะฟังเสียงของธรรมธรรมนี่แหละจะทำให้พระอริยะเจ้านั้นสงบด้วยเสียงของธรรมแม้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจะสงบได้ก็อยู่ที่หูของเราได้ยินเสียงของพระธรรมฟังแล้วสงบโดยเฉพาะยุคปัจจุบันนี้หูของเรานั้นไม่ได้รับการฝึกฝนหูของเราจึงเป็นธาตุของการรับรู้ของเสียงได้ยินเสียงก็เป็นธาตุของเสียงนั้นในพวกเราทั้งหลายคนยุคปัจจุบันจึงถูกหลอกง่ายถูกโกงง่าย

0: ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี
1: ้ดีก็ได้เพราะฉะนั้นจิตจึงเป็นผู้กำกับหูจิตจึงเป็นผู้ควบคุมหูหูของพระอริยะเจ้าจะต้องรับรู้เรื่องเสียงเท่านั้นหูของพระอริยะเจ้าจะต้องรับรู้เรื่องเสียงของพระธรรมเท่านั้นจะรู้เรื่องธรรมจะเอาธรรมเท่านั้นที่มาไว้ในเสียงของธรรมเพราะฉะนั้นหูพระอริยะเจ้าจะฟังเสียงของธรรมธรรมนี่แหละจะทำให้พระอริยะเจ้านั้นสงบด้วยเสียงของธรรมแม้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจะสงบได้ก็อยู่ที่หูของเราได้ยินเสียงของพระธรรมฟังแล้วสงบโดยเฉพาะยุคปัจจุบันนี้หูของเรานั้นไม่ได้รับการฝึกฝนหูของเราจึงเป็นธาตุของการรับรู้ของเสียงได้ยินเสียงก็เป็นธาตุของเสียงนั้นในพวกเราทั้งหลายคนยุคปัจจุบันจึง

จึงทำให้เราเสียใจเสียเงินเสียตัวเสียเวลากับถูกกิเลสมันหลอกกับถูกบุคคลต่างๆมาหลอกเราแต่พวกเราต้องพิจารณาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันว่าด้วยเรื่องความจริงทั้งสิ้นดังที่ได้กล่าวเบื้องต้นว่าสติเป็นทางเดินของจิตถ้าจิตมันยึดสติเมื่อไหร่จิตนั้นจะมีพลังจิตนั้นจะมีอำนาจยิ่งกว่าช้างอีกยิ่งกว่าเสืออีกแต่พวกเราทั้งหลายจิตนี่สำคัญที่สุดถ้าจิตของเราอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสติจิตนั่นแหละจะมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรากระทำมาเรียกว่าจิตจะเปลี่ยนแปลงจิตนั้นมีอนุภาพเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผิดปกติให้เกิดปกติเช่นองคุลิมานแต่องคุลิมานหลงในอวิชชาไล่ตัดนิ้วมือคนจะเป็นจำนวนมากจนถึงจะครบนิ้วสุดท้ายก็คือหวังจะเอานิ้วพระพุทธเจ้าหวังว่าจะตัดนิ้วมือพระพุทธเจ้าตะโกนให้พุทธเจ้าหยุดพระพุทธเจ้าก็รับรู้สิ่งที่องคุลิมานตะโกนพระพุทธเจ้าก็บอกต่อว่าเราหยุดแล้วท่านยังไม่หยุดเราหยุดแล้วท่านยังไม่หยุดด้วยคำพูดสั้นๆเหล่านี้ทำให้องคุลิมานนั้นมีสติเมื่อมีสติจึงก้มกราบพระพุทธเจ้าจึงสละสลัดความโลภความโกรธความหลงอวิชชาออกไปจากกายจากจิตจนถึงที่สุดองคุลิมานได้ฟังธรรมจงได้บรรลุธรรมได้เห็นธรรมบรรลุธรรมจึงทิ้งอวิชชาไปอาศัยวิชาขัดเกลาจิตใจจนถึงหัวใจขององคุลิมานงอกงามด้วยวิชาจึงได้บรรลุธรรมเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบท้ายสุดองคุลิมานก็ได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งสมัยพระพุทธเจ้าดำรงพระชนชีพอยู่พวกเราทั้งหลายธรรมะของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันผิดปกติอันนี้คือองคุลิมานเป็นคนที่ผิดปกติอันที่สอนธรรมะของพุทธเจ้าเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันปกติเจ้าชายสิทธัตถะเป็นกษัตริย์แต่มาเปลี่ยนแปลงฐานะเจ้าชายทัตสิทธัตถะมาเป็นนักบวชจากกษัตริย์มาเป็นนักบวชนี่แหละคืออนุภาพของศีลสมาธิปัญญาเปลี่ยนแปลงกษัตริย์มาเป็นนักบวชเปลี่ยนแปลงนักบวชมาเป็นศาสดาเอกของโลกเปลี่ยนแปลงฐานะศาสดาเอกของโลกมาเป็นผู้รู้ความจริงของโลกแนวคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้รู้ความจริงของโลกคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องของศาสนามันไม่ใช่เรื่องของศาสนาเป็นเรื่องความจริงของโลกความจริงของมนุษย์โลกใครก็แล้วแต่ที่เกิดมาแล้วต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเช่นคนทุกคนรักชีวิตตนเองทุกคนก็ต้องเมตตาต่อกันและกันรักชีวิตตนเองเราจะไม่เบียดเบียนชีวิตตนเองใครบ้างเกิดมาจะไม่รักชีวิตหมูเห็ดเป็ดไก่งัวควายช้างแม้มันก็รักชีวิตของมันเช่นเดียวกับเราก็รักชีวิตของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติไม่ให้เราเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตไม่ให้เราเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตให้สิ่งมีชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดังคำว่าสิ่งแวดล้อมพระพุทธเจ้าเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญการอยู่ร่วมกันต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมแม่น้ำป่าไม้ภูเขาอากาศนี่สำคัญที่สุดคืออากาศที่เราสูดลมหายใจเข้าสูดลมหายใจออกเป็นยอดของพระกรรมฐานที่พึงปฏิบัติสืบเนื่องต่อเนื่องกันมาถึงปัจจุบัน
พวกเราต้องมีสติพิจารณาเรียกว่าจิตอาศัยสติจิตเป็นจิตผู้รู้รู้แล้วก็ละสิ่งที่เรารู้นั่นคือจิตผู้รู้จะเป็นเช่นนี้ละสิ่งที่เรารู้รู้แล้วเราก็ไม่ตามรู้จิตผู้รู้เป็นเช่นนี้จิตผู้รู้รู้แล้วก็อยู่เหนือสิ่งที่เรารู้เรารู้ของคำสอนพุทธเจ้ารู้แล้วไม่สะสมสิ่งที่เรารู้รู้แล้วก็ปลดเปลื้องสิ่งที่เรารู้ออกไปจากกายจากจิตแม้กระทั่งรู้ธรรมก็ยังละธรรมรู้ธรรมก็ละธรรมเหลือแค่สติลมหายใจเข้าออกก็พอแล้วแต่คนเข้าใจว่ารู้ธรรมข้อนั้นข้อนี้เหมือนเราเรียนนักธรรมตีโทเอกอันนั้นเป็นการเรียนเฉยแต่ถ้าตัวปฏิบัตินั้นจะต้องปลดเปื้องธรรมะทั้งหมดธรรมชาติทั้งหมดให้ออกไปจากกายจากจิตเราให้เหลือสติกับจิตให้สติอาศัยกายให้จิตอาศัยกายให้กายอาศัยจิตแค่นี้แหละพวกเราทั้งหลายธรรมะข้ออื่นก็เหมือนเฟอร์นิเจอร์ในบ้านนั่นแหละแต่หลักธรรมะที่เป็นหลักก็คือตัวสติเป็นหลักให้กับชีวิตของเราสติเป็นหลักให้กับจิตเมื่อจิตมันมีสติแล้วจิตนั้นจึงจะเกิดคำว่าเบิกบานผ่องใสตลอดกาลพวกเราต้องมีสติโดยเฉพาะผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวต้องมีสติเมื่อเรามีสติแล้วสภาวะจิตของเราก็มั่นคงสภาวะจิตของเราก็งอกงามทำอะไรก็ประสบแต่คำว่าสำเร็จจิตผู้รู้จะคงความเป็นผู้รู้เป็นอมตะจิตผู้รู้จะเป็นผู้สำรวมกายวาจาใจกายวาจาใจของจิตผู้รู้จะสงบจึงฝากให้เราได้พิจารณาว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับเรามนุษย์ทั้งโลกแต่มนุษย์ทั้งหลายก็อยู่ภายใต้บทบัญญัติหลักศีลทั้ง5ข้อแต่ทุกคนเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้านี่แหละจึงเป็นผู้รู้ในรู้ของอารมณ์จิตเราจะต้องดับอารมณ์ที่มันถูกกระทบอารมณ์ของความอยากกระแสที่มันเกิดความอยากเราจะต้องดับมันเรียกว่าสติกับจิตจะต้องอาศัยกันสติเหมือนลูกจ้างจิตเหมือนลูกจ้างสติเหมือนนายจ้างนายจ้างจะเป็นคนสั่งลูกจ้างให้เฝ้าประตูนี้อย่าให้ใครเข้าอย่าให้ใครออกแบบนี้จะเข้าจะออกต้องได้รับอนุญาตจากนายจ้างก่อนสติคือนายจ้างจิตคือลูกจ้างนี่คือมันแตกต่างกันชัดเจนแต่พวกเราต้องมีสติพิจารณาว่าจิตของเรานั่นมันเป็นของต่ำชั่วก็อยู่ที่จิตดีก็อยู่ที่จิตเป็นโจรก็อยู่ที่จิตเป็นพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่จิตเป็นพระดีก็อยู่ที่จิตเป็นพระไม่ดีก็อยู่ที่จิตเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีก็อยู่ที่จิตจะเป็นลูกที่ดีจะเป็นลูกไม่ดีก็อยู่ที่จิตหมดคนดีก็อยู่ที่จิตคนไม่ดีก็อยู่ที่จิตแต่พวกเราต้องพิจารณาทำไมจิตจะมีบทบาทต่อชีวิตเราแต่ละวันจิตของเราเนี่ยแหละมันเป็นผู้สั่งการทุกอย่างนะจิตเราเป็นผู้หลงทางมาตลอดชีวิตมันไปหมกมุ่นกับคำว่าความสุขจิตของเราอยู่ตรงนี้หมดดังคนจำนวนมากของโลกจะเห็นความสุขเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับชีวิตแต่บุคคลที่เจริญด้วยปัญญาจึงเห็นสุขเป็นพิษเป็นโทษเป็นภัยต่อการปฏิบัติธรรมต่อการดำเนินชีวิตของผู้ปฏิบัติจะต้องมาดับความสุขจะต้องมาดับความทุกข์
นี่ยดับความสุขดับความทุกข์ความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีมิให้มันเกิดขึ้นเมื่อเรามีสติเท่านั้นสติได้แหละเป็นเครื่องปิดเป็นผู้ที่เรียกว่าสติเปรียบเสมือนรีโมทประตูนั่นแหละสติเปรียบเสมือนเครื่องประตูรีโมทเครื่องรีโมทสั่งเปิดปิดประตูจิตก็เหมือนประตูพวกเราทั้งหลายจิตเราเหมือนปานประตูนั่นแหละจิตสติเปรียบเสมือนเครื่องรีโมทที่เราสั่งเปิดประตูได้ปิดประตูได้นะจิตก็เปรียบเสมือนประตูในพวกเราพิจารณาถามว่าธรรมะพุทธเจ้ามันไม่ยากนะมันไม่ยากแต่เราฟังแล้วมันยากนะสติแล้วมันง่ายจิตมันก็ง่ายแต่พวกเราต้องมีสติอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่นะเราเกิดมาเพื่อมาทำหน้าที่หน้าที่ของเราก็คือการดำรงตนด้วยศีลทั้ง5ข้อนะคือหน้าที่ของเราเกิดมาแล้วเราต้องดำรงตนด้วยศีลทั้ง5ข้อเมื่อเราดำรงตนด้วยศีลทั้ง5ข้อถือว่าเราเกิดมาได้ทำหน้าที่สมบูรณ์แบบถ้าเราเกิดมาแล้วไม่ได้ดำรงตนด้วยศีลทั้ง5ข้อเกิดมาแล้วไม่ได้ทำหน้าที่สมบูรณ์แบบในพวกเราทั้งหลายธรรมะของพุทธเจ้าก็คือตัวปัญญาจะให้เรารู้ซึ่งความเป็นจริงนะทำให้เรารู้ซึ่งความเป็นจริงนะดังพูดที่ความเป็นจริงก็หมายความว่ารู้เองเห็นเองเนี่ยคือเป็นความจริงของคนแต่ละคนคำนี้ทุกคนจะรู้ดีว่ารู้เองเห็นเองดังเราเจ็บเราป่วยเราปวดตรงไหนเราก็รู้เองเราก็เห็นความเจ็บปวดมันเองแต่ดังพุทธเจ้าวิญญูหิตินั่นแหละพวกเราทั้งหลายรู้ได้เฉพาะตนเองเราจะต้องรู้ได้เฉพาะตนเองเท่านั้นรู้เองเห็นเองคือการปฏิบัติธรรมมันจะบรรยายให้คนรู้ไม่ได้บอกได้แต่ว่าคำว่าดีเท่านั้นดีแบบไหนเราก็บอกไม่ถูกแต่บอกว่ามันดีกว่าทุกอย่างที่เราเกิดมานะมันจะบอกว่าเป็นยอดของความดีก็ว่าได้เป็นสาระของความดีก็ไม่ได้เนี่ยพวกเราทั้งหลายต้องมีสติพิจารณาโดยเฉพาะพ่อแม่ที่มีสติพ่อแม่จะเป็นผู้รับผิดชอบในการเลี้ยงลูกอบรมลูกสำคัญที่สุดอยู่ตรงนี้ลูกได้มีบทบาทต่อชีวิตของเราเราจะต้องมีสติในมีสมาธิมีปัญญาอบรมสร้างสอนลูกให้ลูกของเรานั้นมีสติดำเนินชีวิตไปตามที่เราต้องการและปรารถนาแม้พวกเราทั้งหลายเราต้องดำเนินชีวิตตามที่เราต้องการและปรารถนาลูกทุกวันนี้ทำให้พ่อแม่หงุดหงิดตลอดเวลาเราจะต้องใช้สติมาอบ

านี้เรียกว่าคนที่ผิดปกติไปอาศัยกิเลสไปอาศัยความโลภความโกรธความหลงจึงทำให้เรานั่นหลงทางหลงผิดจึงทำให้เรานั้นเกิดความตายก่อนเวลากำหนดเกิดความตายก่อนเวลากำหนดจึงส่งผลให้ผลผู้เป็นสามีผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ผู้เป็นลูกเกิดคำว่าเศร้าโศกเสียใจถ้าคนที่มีสติคนที่ฝึกจิตก็จะปกติทั่วไปกินแล้วถึงเวลากินก็กินถึงเวลานอนก็นอนแต่มีคนส่วนหนึ่งที่ผิดปกติก็คือกินไม่ตรงต่อเวลานอนไม่ตรงต่อเวลาเนี่ยยังมีเวลาใช้เวลานี้ยังกินเที่ยวเล่นในผับในบาร์ร้านอาหารก็ยังมีอยู่นี่แหละพวกเราถือว่าเราผิดปกติเนี่ยกินเที่ยวเล่นทั้งคืนเนี่ยเราเป็นสร้างนิสัยไม่ดีให้กับตนเองคนไหนเป็นคนไหนที่มีภรรยาภรรยาก็นอนไม่หลับนั่งนอนรอสามีตนเองไม่กลับสักทีเนี่ยคนที่มีสามีไปภรรยาตัวเองไปเที่ยวเล่นสามีนอนเฝ้าบ้านเนี่ยป่านนี้ภรรยาไม่เข้าบ้านอย่างเงี้ยสามีก็นอนไม่หลับเนี่ยพวกเราทั้งหลายถ้าคนแต่ละคนคนในบ้านผิดปกติเมื่อไหร่ความทุกข์จะเกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นทันทีเนี่ยพวกเราทั้งหลายดังที่ไฟมันไหม้นี่คนส่วนมากก็เป็นคนที่ผิดปกติกันหมดเลยไม่รักษาศีลไม่ดำเนินชีวิตด้วยศีลเนี่ยศีลแปลว่าปกติคนจำนวนมากของโลกจะนอนหลับกันไม่เกินสี่ทุ่มแต่สี่ทุ่มนี่คือวันสูงสุดแล้วจะนอนกันไม่เกินสี่ทุ่มนอกจากนั้นเป็นคนที่ผิดปกตินอนเกินสี่ทุ่มและคนผิดปกติแต่พวกเราขอให้เราเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือคำสอนให้เราดำรงตนให้เป็นปกติศีลแปลว่าปกติเช่นเวลากินข้าว7โมงเช้าเนี่ยเราก็ต้องกินข้าวแล้ว7โมงครึ่งเราจะต้องออกจากบ้านไปทำงานอย่างนี้นี่แหละคือศีลแปลว่าปกติศีลจึงว่าด้วยการจัดระเบียบการดำเนินชีวิตของชาวโลกนะศีลจึงว่าด้วยการจัดระเบียบประชากรของโลกเมื่อประชากรโลกนะดำเนินชีวิตด้วยศีลแล้วคำว่าสงบสุขก็เกิดขึ้นแก่โลกคำว่าสงบสุขเกิดขึ้นแก่ครอบครัวของเราในพวกเราทั้งหลายธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเป็นความจริงของชีวิตนะชีวิตทุกลมหายใจนะเราจะต้องอาศัยสมาธิเรียกว่าสติสมาธินะสติสมาธิจะทำให้เรานั้นมีพลังและมีอำนาจในพวกเราทั้งหลายสติสมาธิจะทำให้รู้แจ้งรู้จริงรู้ความจริงสิ่งที่พุทธเจ้าค้นพบในสติสมาธิจะทำให้เรารู้แจ้งรู้จริงเราก็จะละสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากกายจากจิตเราก็จะทำแต่สิ่งที่ดีให้กายกับจิตเรียกว่าความดีเป็นอาหารของกายของจิตนะความดีนี่เรียกว่าเป็นอาหารของกายของจิตนะความดีกายของจิตนั่นก็คือศีลสมาธิปัญญาเป็นอาหารกายเป็นอาหารของจิตจิตของเรามันต้องการอาหารนะมันไม่ใช่ต้องการอาหารอาหารทำให้ร่างกายแข็งแรงศีลสมาธิปัญญาทำให้จิตนั่นมั่นคงเป็นอมตะพวกเราต้องพิจารณาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราปฏิบัติตนประพฤติตนคำว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคำนี้เป็นที่มีอนุภาพมากทำให้พ่อแม่นั้นมีความสุขทำให้ลูกนั้นมีความสุขได้สุขได้เพราะตัวเราเองทุกข์ได้เพราะตัวเราเองไม่มีใครสามารถทำให้เราทุกข์ได้ไม่มีใครสามารถ

ทำให้เรามีความสุขได้มีเกิดจากตัวเราทั้งนั้นตัวเราทั้งนั้นเกิดจากตัวเราทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเรามีสติเราก็จะปกติคิดดีพูดดีทำดีการดำเนินชีวิตประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาตลอดการเวลาแต่ถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่เราก็จะล่วงละเมิดศีลไม่มีสมาธิขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญานำพาชีวิตเรานั้นลำบากประสบปัญหาตลอดเวลาพวกเราให้เรามีสติสติเป็นทางเดินของจิตคำนี้สำคัญที่สุดนะเราพิจารณาดูว่าสติเป็นทางเดินของจิตเนี่ยเรานึกดูสติเปรียบเสมือนรถเปรียบเสมือนถนนมอเตอร์เวย์จิตเปรียบเสมือนรถวิ่งมอเตอร์เวย์มันสะดวกสบายขนาดไหนพวกเราพิจารณา

0: Radio Freshen Up. มาเป็นสมาชิกเกิร์ลบอยคลับกับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Girl Boy House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Girl Boy House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
5: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
4: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
5: Mass FMเชื่อมั่นในความดี
4: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
4: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
5: ทำดี
4: ด้วยการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงามเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
5: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี Mass FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
4: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนมีความอดทน1เป็นผู้ว่าง่ายอ่อนโยน1การได้พบเห็นสมณะคือผู้สงบระงับ1การสนทนาธรรมตามเวลาอันควร1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
5: สาธุ
4: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนิทานแปลว่าเหตุ
5: นิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
4: อดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้หนึ่งในพระชาตินั้นก็คือการเกิดเป็นพระเตมีจากเตมียชาดกกล่าวว่าในอดีตการล่วงมาแล้วยังมีพระราชาองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้ากาสิกราชหรือพระเจ้ากาสีครองราชสมบัติโดยทศพิธราชธรรมอยู่ในกรุงพาราณสีแคว้นกาสีซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาแห่งชมพูทวีปพระเจ้ากาสิกราชทรงมีพระอัครมเหสีผู้เป็นพระราชธิดาแห่งพระเจ้ามัตตราชพระนามว่าจันทระเทวีมีพระสนม 16,000 นางแม้พระองค์จะมีพระอัครมเหสีและมีพระสนมจำนวนมากอยู่เคียงข้างพระวรกายแต่ก็ไม่ปรากฏว่าพระองค์จะมีพระโอรสพระธิดาสักพระองค์เดียวประชาชนชาวเมืองพาราณสีต่างพากันวิตกกังวลว่าบ้านเมืองจะเกิดปัญหาแน่นอนในอนาคตเพราะแผ่นดินนั้นจะต้องไม่ว่างจากกษัตริย์แต่เมื่อพระเจ้ากาสิกราชไร้ราชทายาทเสียแล้วใครเล่าจะมาครองแผ่นดินสร้างประโยชน์สุขให้แก่มวลมหาประชาราษฎรสืบต่อไปในอนาคตอยู่มาไม่นานประชาชนก็รวมตัวกันประชุมกันที่พระลานหลวงเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้ในที่สุดทั้งหมดได้พากันไปเข้าเฝ้าพระเจ้ากาสิกราชผู้นำชาวบ้านได้กราบทูลว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทการที่พระเจ้าอยู่หัวไม่มีพระราชโอรสสืบราชสันตติวงศ์นั้นเป็นการไม่ดีเลยต่ออนาคตของแผ่นดินและประชาชนขอพระองค์จงทรงพระกรุณาปรารถนาพระราชโอรสเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อพระเจ้ากาสีทรงทราบถึงความห่วงใยของชาวเมืองแล้วก็ตรัสเรียกพระมเหสีและพระสนมนางในทั้งหลายให้มาประชุมกันแล้วรับสั่งว่าประชาชนเข้าพากันวิตกกังวลกับการที่ข้าไม่มีราชทายาทสืบราชสมบัติเพราะฉะนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่พวกเจ้าควรจะมีลูกให้สักทีอย่าทำให้ประชาชนผิดหวังเลยเหล่าพระสนมรับราชองค์การใส่เกล้าแล้วก็ถวายบังคมลาต่างคนไต่บวงสรวงอ้อนวอนเทพยดาอารักษ์ด้วยเครื่องสักการะบูชาเพื่อให้ตนมีลูกสักคนหนึ่งจนเวลาล่วงเลยไปนานก็ยังไม่มีผู้ใดได้สมประสงค์ส่วนพระนางจันทราเทวีพระอัครมเหสีครั้นรับพระราชองค์การแล้วก็ถวายบังคมลากลับไปเตรียมการให้พร้อมที่จะมีพระโอรสเพื่อบ้านเมืองและประชาชนต่อไปประเทศชาติควรจะมีกษัตริย์จึงจะสง่างามประชาชนควรจะมีศูนย์รวมจิตใจจึงจะสามัคคีและสงบร่มเย็นพระนางจันทราเทวีทรงตั้งพระทัยที่จะมีพระโอรสให้ได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมพิเศษภายในพระราชวังคือในวันเพ็ญที่มีพระจันทร์เต็มดวงพระนางก็จะสมาทานอุโบสถรักษาศีล8เป็นประจำแต่ละครั้งที่รักษาศีล8พระนางได้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ตั้งใจรักษาศีลอย่างสมบูรณ์ไม่มีอันใดขาดตกบกพร่องขอให้ข้าพเจ้าได้บุตรที่ดีมาเกิดด้วยเถิดต่อมาไม่นานด้วยเดชานุภาพแห่งศีลของพระนางก็บันดาลให้พระอินทร์ร้อนรุ่มพระทัยจนนั่งไม่ติดที่ต้องเดินไปเดินมาประดุจเสือติดจันทร์เมื่อทรงรู้สึกพระทัยว่าทำไมวันนี้ไม่สบายใจเลยมีอะไรเป็นเหตุหรือจะมีเรื่องร้ายเรื่องดีเกิดขึ้นในโลกมนุษย์ทรงคิดดังนั้นแล้วก็ทรงพิจารณาด้วยทิพยเนตรมองเห็นเหตุแห่งความร้อนใจว่ามาจากการที่พระนางจันทระเทวีตั้งสัจจะอธิษฐานรักษาศีลเพื่อปรารถนาพระโอรสพระอินทร์ทรงเห็นว่าพระนางสมควรได้พระโอรสตามพระประสงค์จึงตกลงจะให้พระโอรสแก่พระนางทรงพิจารณาต่อไปว่าโอรสเช่นใด
6: สมควรแก่พระนางก็ทรงเห็นเทพบุตรองค์หนึ่งซึ่งเคยเป็นพระราชาครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีอยู่20ปีเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วได้ไปนรกนั้นถึง 80,000 ปีพอพ้นจากนรกก็ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เสวยสุขอยู่เรื่อยมาบัดนี้กำลังจะจุติเคลื่อนจากภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่งตายจากดาวดึงส์แล้วประสงค์จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงเมื่อมองเป็นเรื่องราวในอดีตปัจจุบันและอนาคตอย่างทะลุปรุโปร่งแล้วพระอินทร์จึงเสด็จไปอ้อนวอนเทพบุตรตนนั้นให้ลงไปในโลกมนุษย์เป็นพระโอรสของพระนางจันทระเทวีอัครมเหสีของพระเจ้ากาสีในกรุงพาราณสีเถิดจะเกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่ทั้งแก่ตัวเทพบุตรเองแก่พระชนกชนนีของเทพบุตรและประชาชนเทพบุตรตนนั้นไม่ขัดข้องรับถ้อยคำอ้อนวอนของพระอินทร์ด้วยความยินดีขณะนั้นมีเทพบุตรอีก500คนกำลังจะจุติจากสวรรค์เหมือนกันเมื่อทราบว่าเทพบุตรตนนั้นจะไปจุติยังโลกมนุษย์ก็ขอตามจุติไปเกิดเป็นบริวารด้วยครั้นถึงกำหนดเทพบุตรตนนั้นก็จุติลงสู่พระครรภ์ของพระนางจันทราเทวีส่วนเทพบุตรอีก500คนก็ถือปฏิสนธิในครรภ์แห่งภริยาของอมาตย์ทั้งหลายในเมืองพาราณสีมหานครพระนางจันทราเทวีเมื่อทรงทราบว่าพระองค์ทรงตั้งครรภ์แล้วก็รีบเสด็จไปกราบทูลให้พระเจ้ากาสีทรงทราบพระเจ้ากาสีทรงทราบข่าวดีนั้นแล้วก็ทรงมีพระทัยชื่นชมยินดีมีรับสั่งให้พระสนมนารีทั้งหลายมาช่วยกันพิทักษ์พระครรภ์ของพระนางอย่าให้มีอันตรายได้แม้แต่น้อยพระนางจันทราเทวีทรงตั้งพระครรภ์ได้ครบถ้วน10เดือนบริบูรณ์ก็ประสูติพระโอรสซึ่งสมบูรณ์ด้วยลักษณะมีพระโฉมงามล้ำเลิศมีพระชวีวรรณผุดผ่องดั่งทองนพคุณฝ่ายพระยาของมหาอามาตย์ทั้ง500คนก็คลอดบุตรพร้อมกันกับพระอัครมเหสีโดยคลอดในเวลาเดียวกันวันเดียวกันเดือนเดียวกันและปีเดียวกันในวันที่พระนางจันทราเทวีประสูติพระโอรสและภริยาของเหล่าอมาตย์คลอดบุตรนั้นพระเจ้ากาสีกำลังประทับอยู่ในที่เสด็จออกแวดล้อมไปด้วยหมู่อมาตย์ข้าราชบริพารระหว่างนั้นได้มีเจ้าหน้าที่หลายคนเข้ามากราบทูลให้ทรงทราบว่าพระโอรสประสูติแล้วพอได้สดับคำว่าพระโอรสประสูติแล้วพระเจ้ากาสีทรงบังเกิดความรักในพระโอรสอย่างแรงกล้าประดุจว่าความรักนั้นต้องพระชวีวันเข้าไปจดอยู่ในสมองพระอัฐิเกิดพระปิติซาบซ่านไปทั่วพระวรกายและพระราชฤทัยแม้นดวงแห่งอมาตย์ราชบริพารทั้งหลายก็เยือกเย็นชื่นบานเช่นกันพระเจ้ากาสีได้ตรัสถามเหล่าอมาตย์ว่าลูกชายเราเกิดแล้วพวกเจ้าดีใจกันไหมอมาตย์ทั้งหลายกราบทูลว่าพระองค์ตรัสถามใหญ่พระเจ้าข้าเมื่อก่อนพวกข้าพระองค์ไร้ที่พึ่งบัดนี้พวกข้าพระองค์มีที่พึ่งได้เจ้านายให้เป็นที่อาศัยในอนาคตแล้วพระเจ้ากาสีทรงสดับคำของเหล่าอมาตย์ก็เกิดพระปิติปลื้มพระทัยจึงตรัสเรียกมหาเสนาบดีมารับสั่งว่านี่ท่านมหาเสนาบดีลูกชายของข้าควรจะมีบริวารมีเพื่อนเล่นท่านจงไปสืบดูซิว่ามีเด็กเกิดในวันนี้ในบ้านเรือนของอมาตย์บ้างหรือไม่มหาเสนาบดีรับพระบัญชาแล้วก็พาคณะไปตรวจดูปรากฏว่ามีทารกเกิดในบ้านเรือนของอมาตย์ถึง500คนจึงกราบทูลให้ทรงทราบพระเจ้ากาสีได้ฟังถ้อยคำของอมาตย์ก็ทรงชื่นชมโสมนัสพระทัยเป็นยิ่งนักข่าวการประสูติพระโอรสผู้เพียบพร้อมด้วยบุญญาลักษณะได้แพร่หลายกระจายไปทั่วเมืองพาราณสีแล้วตลอดจนเมืองอื่นๆของแคว้นกาสีอย่างรวดเร็วประชาชนประสบนิกรที่ได้ยินได้ฟังข่าวนี้ต่างพากันดีอกดีใจมีความปลาบปลื้มปิติเป็นสุขแจ่มใสเบิกบานกันทั่วทั้งเมืองในวันที่พระนางจันทราเทวีประสูติพระโอรสนั้นได้มีเหตุอัศจรรย์บางอย่างเกิดขึ้นคือเกิดฝนตกไปทั่วรัฐกาสีสร้างความชุ่มฉ่ำให้แก่แผ่นดินพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ขึ้นตั้งแต่นั้นพระนางจันทราเทวีก็มีพระอาการเจ็บพระครรภ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นตอนประสูติก็เป็นไปโดยง่ายดายและปลอดภัยดี ทั้งพระมารดาและพระโอรสพ่อแม่ที่อยู่ในศีลในธรรมก็จะได้ลูกดีมาเกิดเมื่อคนดีมาเกิดก็จะเลือกเกิดในตระกูลในครอบครัวที่ดีมีศีลธรรมเมื่อพระกุมารประสูติมาใหม่ๆพระเจ้ากาสีก็มีรับสั่งให้จัดการเลือกแม่นมที่เหมาะสมจากนั้นก็ได้พระราชทานพรแก่พระอัครมเหสีประการสุดท้ายคือการถวายพระนามแก่พระกุมารด้วยความปลาบปลื้มปิติพระทัยยิ่งนักจากการประสูติของพระโอรสพระเจ้ากาสีจึงได้พระราชทานเครื่องประดับสำหรับกุมารแก่ทารกทั้ง500คนพร้อมด้วยนางนมอีก500คนในส่วนของพระกุมารพระเจ้ากาสีได้พระราชทานแม่นมให้เลี้ยงดูเป็นจำนวนถึง64นางแต่ละนางก็ล้วนแล้วแต่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีแม่นมที่รับการคัดเลือกให้เลี้ยงดูพระกุมารล้วนแล้วสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติคือเป็นคนดีและเพียบพร้อมไปด้วยรูปสมบัติคือมีรูปร่างงามบุคลิกลักษณะดีที่สำคัญก็คือต้องมีลักษณะพิเศษกว่าคนทั่วไปคือไม่สูงเกินไปไม่เตี้ยเกินไปไม่ผอมเกินไปไม่อ้วนเกินไปไม่ดำเกินไปไม่ขาวเกินไปเต้านมไม่หย่อนยานไม่เป็นโรคหืดไม่เป็นโรคมองคร่อหรือโรคที่มีเสมหะแห้งอยู่ในช่องหลอดลมที่ทำให้ไอเรื้อรังอาจจะมีคำถามว่าทำไมสตรีที่มีลักษณะสูงเกินไปเตี้ยเกินไปผอมเกินไปอ้วนเกินไปดำเกินไปขาวเกินไปเต้านมหย่อนยานเป็นโรคหืดหรือเป็นโรคมองคร่อจึงไม่เหมาะสมที่จะเป็นแม่นมเรื่องนี้ท่านให้เหตุผลว่าแม่นมที่สูงเกินไปจะทำให้เด็กทารกคอยาวเกินไปเพราะเมื่อเวลาเด็กดื่มนมเด็กจะต้องยืดคอให้สูงขึ้นเพื่อที่จะได้ดูดนมถึงส่วนแม่นมที่เตี้ยเกินไปจะทำให้เด็กทารกคอสั้นเกินไปเพราะเมื่อเวลาเด็กดูดนมเด็กจะต้องหดคอให้สั้นเข้าอีกแม่นมผอมเกินไปจะทำให้เด็กทารกเจ็บเนื้อตัวเพราะเมื่อเวลาเด็กดื่มนมขาทั้งสองข้างของเด็กจะเสียดสีกันกระดูกของแม่นมก็จะทำให้เด็กเจ็บตัวส่วนแม่นมที่อ้วนเกินไปก็จะทำให้เด็กอ่อนเพลียเพราะเมื่อเวลาเด็กดื่มนมจะทำให้เด็กเมื่อยขาเมื่อยตัวส่วนแม่นมที่ดำเกินไปน้ำนมจะเย็นเมื่อเด็กดื่มนมแล้วอาจจะเกิดโรคต่างๆได้ส่วนแม่นมที่ขาวเกินไปน้ำนมจะร้อนเมื่อเด็กดื่มนมแล้วอาจจะเกิดโรคต่างๆได้ส่วนแม่นมเต้านมหย่อนยานจะทำให้เด็กจมูกแบนเพราะเมื่อเวลาเด็กดื่มนมจะถูกนมที่หย่อนยานทับจมูกเอาได้หรือแม่นมที่เป็นโรคหืดก็จะมีน้ำนมรสเปรี้ยวเมื่อเด็กดื่มนมแล้วอาจจะเกิดโรคต่างๆได้ตลอดจนแม่นมที่เป็นโรคมองคร่อน้ำนมก็จะมีรสแปลกๆเช่นเผ็ดจัดเป็นต้นเมื่อเด็กดื่มนมแล้วอาจจะเกิดโรคต่างๆ

นับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้างมนุษย์บ้างและแม้ในทุกขติบ้าง

0: ีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์เจริญอภินหะปัจจเวคขณะ5โดยสังเขป
2: อันธรรมยังอภินหะปัจจเวคขณะปาทะพนามาเส
3: เชิญเถิดเราทั้งหลายเชิญสาธยายธรรมะที่ต้องพิจารณาทุกวันเถิด
2: ชราธรรมมหิ
3: เรามีความแก่เป็นธรรมดา
2: ชรังอนาติตา
3: เราจะล่วงความแก่ไปไม่ได้
2: พยาธิธรรมมหิ
3: เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา
2: พยาธิงอนาติตา
3: เราจะล่วงความเจ็บไข้ไปไม่ได้
2: มรณธรรมมหิ
3: เรามีความตายเป็นธรรมดาม
2: รณังอนาติตา
3: เราจะล่วงความตายไปไม่ได
2: ้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโว
3: เราจะต้องเป็นไปต่างๆคือว่าจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายไป
2: กรรมสกรรมหิ
3: เรามีกรรมเป็นของของตน
2: กรรมทายาทา
3: เรามีกรรมเป็นผู้ให้ผล
2: กรรมโยนิ
3: เรามีกรรมเป็นแดนเกิด
2: กรรมพันธุ
3: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ
2: ์กรรมปฏิสารณา
3: เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
2: ยังกัมมังกริสามิ
3: เราจักกระทำกรรมอันใดไว
2: ้กัลยาณังวาปาปกังวา
3: ดีหรือชั่วก็ตาม
2: ตัสสาทายาทาภวิสามิ
3: เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น
2: ๆเอวังอัมเหหิอภินหังปัจเวคีตภังอีติ
3: เราทั้งหลายพึงพิจารณาอย่างนี้ทุกวันดังนี
1: ้ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจพร้อมขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตที่สอนว่าหมู่สัตว์นี้ประกอบด้วยมานะถือตัวมีมานะเป็นเครื่องร้อยรัดถูกมานะมัดไว้ทำความแข่งดีเพราะทิฏฐิคือความเห็นผิดย่อมล่วงสงสารไปไม่ได้ผู้ใดไม่มีกังวลว่านี้ของเรานี้ของผู้อื่นผู้นั้นเมื่อไม่ถือว่าเป็นของเราจึงไม่เศร้าโศกว่าของเราไม่มีดังนี้คุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังสัจจะในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงเมตตาประกาศสั่งสอนธรรมนั้นแก่ชาวโลกจากการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นจึงเห็นธรรมไหนเธอลองยิ้มหน่อยดิยิ้มมีความสุขไหมคะแต่ยิ้มยิ้มอย่างเงี้ยมีความสุขเนี้ยเป็นอยู่ได้ไหมคะเป็นอยู่ยากไหมคะ
3: เป็นอยู่ยาก
2: ให้ยิ้มอย่างนี้ทั้งวันห้าตายห้าเจ็บแก้มโอ้อย่างเงี้ยเพราะนั้นแม้แต่สุขก็เป็น
3: ทุกข
2: ์ต่อไปสุขกับเฉยพวกเธอจะเลือกอะไรสุขใจกับเฉยเฉยใครเลือกเฉยเฉยยกมือขึ้นใครเลือกสุขใจยกมือขึ้นสุขใจดีกว่าเฉยยกมือสูงสูงค่ะเออเนาะใครที่ชอบสุขใจนะเดี๋ยวจะให้ไปดูหนังตลกแล้วให้หัวเราะสุขใจใช่ไหมแล้วห้ามไปไหนให้ดูอย่างเงี้ยทั้งวันไหวไหมโหเพราะนั้นสุขใจเนี่ยจนยิ้มจนอะไรเนี่ยเป็นของหยาบแต่เฉยๆเนี่ยคือสุขละเอียดเธออยู่บ้านทั้งวันโดยรู้สึกเฉยๆแล้วก็ทำงานโน่นทำงานนี่ทำโน่นทำนี่ไปพอได้ไหมคะทั้งวันเนี่ยสบายแต่ให้เธอหัวเลาะไปแล้วก็ถูบ้านไปหัวเลาะทำกับข้าวหัวเลาะทำไหวไหมคะเห็นไหมสุขเป็นเรื่องหยาบกว่าเฉยเห็นไหมคะอ้าวใครเคยรู้มาก่อนยกมือขึ้นใครเคยรู้มาก่อนว่าอ๋อเฉยๆนี่คือสุขละเอียดใครเคยรู้มาก่อนแล้วยกมือขึ้นไม่เคยแต่อาศัยการฟังธรรมทำให้เราได้รู้ในสิ่งที
3: ่ไม่เคยรู
2: ้วิเศษไหม
3: วิเศษค่ะ
2: คุ้มไหม
3: คุ้มค่ะ
2: ลางานมาครั้งนี้คุ้มไหมเพราะเรารู้เสียแล้วว่าสุขไม่เที่ยงสุขก็เป็นทุกข์บ้าสุขอะไรนั่งหนาทุกวันนี้เรายอมทำผิดศีลเพราะเราบ้าสุขใช่หรือไม่เรายอมขับรถไกลๆนะฮะต้องการอะไรเธอสุขสุขจากอะไรกินของอร่อยโอ้โหแล้วกว่าจะได้กินของอร่อยขับรถไปนี่ทุกไหมพอไปถึงปั๊บโอ้โหคิวยาวเลยไปรอคิวอีกทุกไหมกว่าจะสุขกับทุกตั้งเยอะไม่เห็นรอคิวหิวก็หิวรอคิวแต่ร้านนี่มันล้ำแล้วมันไกลเอาพอมาปั๊บซัดถ้วยเดียวพอไหมไหนๆมาไกลเนี่ยมันมาไกลหรอต่างเขาก็เปิดเลอะกลัวมันหยังสามถ้วยจะได้ไม่ต้องรอคิวสั่งเลยสามถ้วยซัดเลยชามแรกอร่อยสุดๆไหมสุดๆชามที่สองลดลงไหมเตี้ยงว่าบัดเตี้ยงเนี่ยฮะ
3: บัดเตี้ยง
2: ความสุขลดละเบ้ยชามที่สามกินไม่ลงละเอาถุงมาใส่กลับบ้านเอาใส่รถสะใจเราแสนฉลาดพรุ่งนี้เราไม่ต้องมาไกลเอาเข้าไมโครเวฟอุ่นแล้วเราก็ขึ้นรถแต่สองชามนี่กัดต้องไหมกัดต้องนี่สุขหรือตุ๊ก
3: ตุ๊ก
2: สรุปแล้วเธอขับรถไปแสนไกลเพื่อไปเอาตุ๊กหรือไปเอาสุขเนี่ย
3: เอาตุ๊ก
2: แต่เธอเห็นทุกข์หรือไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นเลยแสดงว่าเธอฉลาดหรือไม่ฉลาดเพิ่งรู้หรือว่ารู้มานานแล้วฮั่น การฟังธรรมทำให้เราได้รู้ว่าเราไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะเนี่ยที่เรายอมขับรถไปไกลๆแล้วก็รอคิวแล้วก็กินซะจนกัดท้องเนี่ยนะจนอิ่มแอบแล้วก็ว่าต้องขับรถก็ค่ะหลับวางเนินเดี๋ยวรถจนนะมาขามมาขามมาขามใส่เขาอีกขับมาโอ้กัดไข้หักก็ไข้หักเลยโอ้ยจะหักก็เสียดายมันแป้งโอ้สารพัดที่หัวล้อนี่มันจริงไงใช่ไหมเพราะนั้นเราไม่รู้จักทุกข์ฮะเราจึงทุกข์ซ้ำซากเข้าใจได้ยังแต่มีคนกลุ่มนึงที่เขาเชื่อพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าพ้นทุกข์จริงเนี่ยเขาเลยมาฝึกทานข้าวมื้อเดียวกันจะเป็นชาวบ้านนี่ยากมากเลยนะมันมีของยั่วเยอะแต่บวชแล้วมันง่ายฮะมันไม่มีอะไรยั่วไงใหม่ๆหิวอาจารย์นี่บวชใหม่ๆเนี่ยปะต๊อหิวขนาดนักตื่นตีสามตอนนั้นสมัยนั้นนะสมัยนั้นตื่นตีสามตื่นมาปุ๊บสิ่งแรกคือท้องร้องเลยฮะหิวโอ้เลยแล้วทำไงน้ำหนึ่งขวดดื่มเข้าไปเลยหายหิวเลยแล้วมันก็ขับอุจจาระออกไปลุกมาเดินจงกรมนั่งสมาธินะคะอยู่ไปนานๆเดี๋ยวนี้ไม่หิวแล้วหมายความว่าถึงเวลาฉันก็ไปนั่งฉันมันยังไม่หิวหรอกก็ฉันไปพอถึงเวลาฉันก็ไปนั่งฉันยังไม่ทันหิวชีวิตที่มันไม่หิวมันสบายกว่าไหมตอนเช้าก็ไม่ได้ฉันอะไรนะตอนบ่ายก็ไม่ได้ฉันอะไรเนี่ยก็อยู่ได้สบายนะเพราะนั้นพวกเราที่จะต้องดื่มโน่นดื่มนี่เนี่ยพวกเรากำลังดื่มสิ่งที่เป็นพิษเข้าไปในตัวนะอาจารย์ฉันข้าวมื้อเดียวมาประมาณ30ปีนะเธอว่าอาจารย์ผอมกระหล่องกระแหลงไหมไม่หน้ามนเปิ้นเวินอย่างกับอันเนี้ยอย่างกับหมู่เจ้าดอยอะเนาะเนาะหน้าตาอาจารย์เหมือนคนดอยไปเนปาลเขาก็ว่าอาจารย์เป็นคนดอยแล้วก็เรียกว่าฮิลทริปเป็นพวกชาวเขาก็มื้อเดียวน้ำหนักก็คงตัวพวกเธอหลายมื้อมาเลยได้ไหมพุงยื่นขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะแขนโตขึ้นคางย้อยลงมาอะไรเงี้ยเนาะเพราะนั้นการที่เราไม่รู้ว่าสุขก็เป็นทุกข์แล้วสุขก็เป็นทุกข์เฉยก็เป็นทุกข์ถ้าแปลคำว่าทุกข์เราจะชัดเจนว่าสุขก็เป็นอยู่ยากเป็นอยู่ไม่ได้จริงไหมให้เรายิ้มทั้งวันเนี่ยเราอยู่ได้ไหมพอไหวอยู่ยากไหมคะ
3: อยู่ยาก
2: แต่ถ้าเฉยทั้งวันนี่พอได้อยู่ไหม
3: พอได้ค่ะ
2: เพราะนั้นเฉยจึงเป็น
3: อยู่ง่าย
2: สุขละเอียดเอาพูดดัง
3: ๆเฉยเป็นสุขละเอียด
2: เฉยเป็นสุขละเอียดนะเธอจำไว้แต่เฉยมีกี่เฉย
3: เฉยก็มีสองเฉย
2: ยกมือซ้ายมือขวาพวกเธอยกมือซ้ายขึ้นมานะ
3: คือเฉยไม่ฉลาดกับเฉยฉลาด
2: สรุปแล้วเฉยมีกี่เฉย
3: สองเฉย
2: คือเฉย
3: ไม่ฉลาดกับเฉยฉลาด
2: เฉยไม่ฉลาดมีอะไรมั่ง
3: ก็มีสี่เฉยคือเฉยแล้ว
2: ฟุ้งซ่านแล้วก็เฉยแล้วลังเลสงสัยว่าทำดีได้ดีจริงหรอทำชั่วได้ชั่วจริงหรอชาตินี้ชาติหน้ามีจริงหรอพระพุทธเจ้ามีจริงหรออย่างเงี้ยนะคนปฏิบัติดีจริงจริงหรออย่างเงี้ยมันหรอหรอหรออย่างเงี้ยนะฮะรักษาศีลดีจริงหรออย่างนะอย่างเงี้ยฮะเขาเรียกว่าเฉยแล้วไม่ฉลาดเฉยโง่เฉยไม่ฉลาดสองแล้วนะอันที่สามคือเฉยแล้ว
3: โล
2: ภเฉยแล้วโลภก็มีกะพวกเธอเนี่ยมีสตังค์เยอะถึงเวลาเธอก็ไปกินร้านนั้นแหละกินแบบเฉยๆละไม่ได้ดีด้าอะไรก็เรียกว่าโลภเป็นปกติเข้าใจหรือยังถึงเวลาก็ไปรับเงินเดือนฟึบถึงเวลาก็ซื้อโน่นซื้อนี่ฟึบๆๆๆอย่างเงี้ยเฉยแล้วโลภเฉยแล้วง่วงนะคะสี่เฉยนะเอ้า
3: เฉยมี2เฉยคือเฉยไม่ฉลาดกับเฉยฉลาดเฉยไม่ฉลาดก็มี4เฉยคือเฉยแล้วฟุ้งซ่านเฉยแล้วสงสัยลังเลเฉยแล้วโลภเฉยแล้วง่วง
2: เอ้าดังๆอีกครั้งนึงเฉยแล้วฟุ้ง
3: เฉยแล้วสงสัยเฉยแล้วโลภเฉยแล้วง่วง
2: อย่างนี้เรียกว่าเฉยแล้วไม
3: ่ฉลาด
2: ชาวบ้านส่วนมากเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเฉยแล้วเลยอ่อนแอเป็นเฉยที่อ่อนแอคือเป็นเฉยที่พร้อมที่จะเหวี่ยงมายินดียินร้ายเข้าใจไหมอ่อนแอมากเฉยเฉยนิ่งๆแบบนิ่งนานไม่ได้เพราะไม่ค่อยฉลาดนะคะส่วนเฉยฉลาดมีกี่เฉย
3: เฉยฉลาดก็มีสองเฉยคือเฉยฉลาด
2: แต่ขาด
3: ปัญญารู้แจ้งอริยสัจสี่กับเฉยฉลาดและมีปัญญารู้แจ้งอริยสัจสี
2: ่อ้าวจบละวันนี้เรียนเรื่องเฉยวันนี้เรียนเรื่องเฉยเอ้าเรียนเลยเฉยเป็นสุขละเอียดมันดีกว่าสุขเข้าใจไหมเอ้าสุขใจนะฮะมันดีกว่าเพราะอะไรอ้าวก็มันอยู่ได้ทั้งวันมันอยู่ได้นานกว่าแต่สุขใจนี่อยู่ได้ไม่นานจริงไม่จริงผู้หญิงอะยอมเสียเงินเสียทองยอมแต่งตัวยอมแต่งหน้าทำอะไรสารพัดเพียงเพื่อให้ผู้ชายคนนึงหลงรักแล้วก็บอกกับผมรักคุณรอฟังคำนี้นะแต่พอผู้ชายคนนั้นพูดคำว่าผมรักคุณซ้ำๆๆๆเราก็ไม่ไหวแล้วเข้าใจไหมเพราะว่าสุขใจที่เกิดจากการฟังนั้นก็เป็นอยู่ยากเข้าใจหรือยังกินกับข้าวอร่อยๆแล้วกำลังหิวๆเนี่ยสุกไหมคะฟึบตอนเคี้ยวสุกไหมพอกลืนปุ๊บสุกหายเลยถ้าคนฉลาดจะเห็นเลยว่าอ๋อไอ้สุกจากการกินนี่ก็บัดเตียงบะมาเป็นขี้ข้าอย่างมันเป็นล่ำเปลือนะฮะอย่างเงี้ยแล้วพอกินอิ่มปุ๊บเอามาอีกไม่เอาแล้วเห็นไหมว่าสุกจากการกินก็ไม่เที่ยงสุกจากการกินก็เป็นอยู่ไม่ได้จริงไม่จริงสุขจากการกินก็ไม่เที่ยงสุขจากการกินก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นสุขจากการกินจึงเป็นของเราไม่ได้อย่าไปยึดแต่เพราะเรายึดเราจึงยอมผิดศีลยอมผิดธรรมชาติยอมกินของมีสารพิษรู้ว่ามันมีชูรสเยอะก็กินรู้ว่ามันมีสารบอแร็กก็กินเพราะเราต้องการความสุขแต่ผมปรากฏว่าเคยได้สุขไหมเคยได้หรือไม่ได้เกิดปั๊บหายไปได้หรือไม่ได้อ้าวตั้งแต่เกิดมาจนเดี๋ยวนี้ใครได้สุขมาให้อาจารย์ดูมั่งเออเนาะเห็นตกลงเธอได้สุขหรือไม่ได้สุขน่ะแต่ยอมผิดศีลไปแล้วน่ะเห็นไหมเพราะนั้นต่อไปนี้เราจะไม่ยอมผิดศีลเพื่อแลกกับสุขติ๊ดๆตอดๆสุขบ้าๆบอๆสุขไม่ฉลาดเข้าใจไหมนะแล้วดีกว่าสุขคืออะไรนะ
3: เ
2: ฉยแม้แต่เฉยยังมีก็มีสองเฉยอีกคือเฉย
3: ไม่ฉลาดกับเฉยฉลาด
2: และเฉยฉลาดยังมีอีก
3: สองเฉย
2: คือเฉยฉลาดแต่
3: ขาดปัญญา
2: ขาดปัญญารู้แจ้งอริยสัจสี่กับ
3: เฉยฉลาดและมีปัญญารู้แจ้งอริยสัจสี่
2: อ้าวแล้วพวกเธอรู้แจ้งอริยสัจสี่แล้วนี่อ้าวเธอว่าตามอาจารย์เลยตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทุกข
3: ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทุกข
2: ์เป็นอยู่ไม่ได
3: ้เป็นอยู่ไม่ได้
2: เป็นอยู่ยากมาก
3: เป็นอยู่ยากมาก
2: เธอรู้ด้วยตัวเองหรือเธอเชื่ออาจารย์ว่า
3: ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
2: เป็น
3: อยู่ไม่ได
2: ้รู้ด้วยตัวเองข้อที่หนึ่งแล้วนะเอาต่อไปเธอรู้ด้วยตัวเองหรือเธอเชื่ออาจารย์ว่าความติดใจเพลิดเพลินชอบมากเป็นเหตุเกิดทุกข์
3: รู้ด้วยตัวเอง
2: รู้ตัวเองไหมคะว่ามันจริงไหมเถียงได้ไหม
4: ไม่ได
2: ้จะอดีตหรือจะปัจจุบันหรือจะอนาคตพอมีความติดใจเพลิดเพลินชอบมากก็เป็นเหตุเกิดทุกข์จริงไม่จริงผ่านละเธอเชื่ออาจารย์หรือว่าเธอรู้ด้วยตัวเองว่าถ้าไม่มีความอยากไม่มีตัณหามันก็ไม่มีทุกข์รู้ด้วยตัวเองไหมว่าเอาก็แน่นอนอะกะถ้าอยากก็ทุกข์ถ้าไม่อยากก็ไม่ทุกข์จริงหรือไม่จริง
4: จริ ง
2: ค่ะเช่นเราอยากเป็นหนึ่งในดวงใจเขามากเราจึงทำตัวทุกอย่างเพื่อให้เขารักเราแล้วเราก็เอาเขามาเป็นผัวเราเรียบร้อยแล้วต่อมาเราก็เจอความเน่าเหม็นของเขาปากก็เหม็นหายลมก็เหม็นแล้วก็นอนก็กรนพลูดพลูดบ้าแล้วก็พูดบางครั้งก็ดุกับเราบางทีก็ตะคอกเราเริ่มอยากอีกแล้วอยากไม่เป็นเมียมันมีไหมเมื่อก่อนอยากเป็นเมียมันก็ทุกไหมต่อมาได้เป็นเมียแล้วก็อยากไม่เป็นเมียมันก็ทุกอีกไหมก็เลยขอหย่าไอ้ไอ้มาได้โคตรมาได้จังกันเนอแต่ว่าเขาอยากกันเหรอเพราะว่าพูดไปเถอะเป็นไงโดนตบกลิ้งเลยแม้ความอยากไม่เป็นเมียมันก็เป็นเหตุเกิดทุกข์โอ้วางแผนบ่ดีบ่เฮ้ยโดนตบเลยเว้ยเอาใหม่หาทางสารพัดความอยากไม่เป็นเมียเขาก็เป็นเหตุเกิดทุกข์ไหมคะที่นี่มีผู้หญิงคนหนึ่งไม่อยากเป็นเมียใครเลยเขาก็ไม่ทุกข์จริงไหมเขาไม่ทุกข์เขาไม่อยากเป็นเมียใครเขาก็ไม่ทุกข์เขาก็ไม่ได้ต้องแต่งตัวเยอะเขาไม่ต้องเขียนคิ้วเขียนตาเขาก็อยู่ธรรมดาก็มีคนไปสัมภาษณ์เขาว่าทำไมเธอไม่แต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวทำตัวอย่างนี้ใครจะเลือกเธอเ ขาก็เลยบอกว่าการแต่งงานเป็นเรื่องตุกแต่ว่าฉันก็ยังแบบบรรลุธรรมอย่างสักอย่างด้วยเนี่ยแม่ฉันก็บ่ฮือไปบวชเพราะว่ามีไผเลี้ยงแม่ฉันก็ต้องเลี้ยงแม่อยู่แล้วแม่กับบะเดียวเนี่ยบังคับให้ฉันแต่งงานกับแหมคนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าต้องการให้ฉันมีลูกเป็นที่เปิ้งนะต้องการให้ฉันมีลูกเนี่ยไว้เป็นที่พึ่งฉันก็คงต้องแต่งงานฉันเป็นลูกคนเดียวฉันต้องอยู่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ฉันไม่อยากแต่งงานเลยเธอฉันเลยไม่แต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวก็ผู้ชายไม่แต่งหน้าผู้ชายมันยังได้แต่งเลยอ่ะจริงเปล่าผู้ชายไม่แต่งหน้าผู้ชายได้แต่งงานไหมคะแล้วถ้าผู้ชายคนไหนแต่งหน้ามันจะได้แต่งงานไหมคะก็มีแต่กระเทยเท่านั้นที่เลือกมันใช่ไหมเพราะนั้นผู้ชายไม่แต่งหน้ายังได้แต่งงานเลยผู้หญิงไม่แต่งหน้าก็มีสิทธิ์ได้แต่งงานไหมคะป้าโทษถ้ามันจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันนะไม่ต้องกลัวหรอกมันเคยผูกพันกันมาเดี๋ยวมันก็แต่งกันผู้หญิงก็แต่งงานด้วยความไม่ได้มีความอยากแต่งแต่ก่อนจะแต่งก็ไปหาพระพระก็สอนว่าเป็นภรรยาที่ดีต้องทำหน้าที่อะไรเขาก็มาทำหน้าที่ของภรรยาที่ดีนะคะทำหน้าที่ภรรยาดีสามีก็เอ็นดูไหมคะสามีก็เอ็นดูสามีก็ให้เกียรติสามีก็ดูแลดีนะคะไม่นอกใจอะไรต่อมีอะไรภรรยาคนนี้ก็มีความสุขไหมคะมีความสุขอยู่กับสามีก็มีความสุขแบบชาวบ้านชาวบ้านแล้วเขาก็ไม่ได้อยากที่จะไม่เป็นเมียใครเขาก็ไม่ทุกข์จริงไหมเข้าใจหรือยังเพราะนั้นความอยากมีอยากไม่มีอยากเป็นอยากไม่เป็นเป็นเหตุเกิดทุกข์จริงไม่จริงแล้วพอเธอรู้ด้วยตัวเองหรือเธอเชื่ออาจารย์รู้ด้วยตัวเองไหมว่าถ้าไม่อยากมันก็ไม่ทุกข์จริงหรือไม่จริงเพราะนั้นคนฉลาดนี่จึงตัดความอยากออกไปแต่ดูเหตุผลดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาเข้าใจหรือยังอย่าไปดำเนินชีวิตด้วยคำว่าอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้มัวแต่อยากบ้าอยากบออยู่นั่นแหละแล้วก็ทำอะไรผิดๆถูกๆปั๊มๆเป๋อๆเนี่ยฝึกตัดความอยากออกไปเข้าใจยังเธอรู้ด้วยตัวเองไหมหรือว่าเธอเชื่อฉันว่าถ้าไม่อยากก็ไม่ทุกข์ตอบดังๆว่า
3: ถ้าไม่อยากก็ไม่ทุกข์อ
2: ยากมาก
3: ก็ทุกข์มาก
2: กลางปานกลาง
3: อยากปานกลางก็ทุกข์ปานกลาง
2: น้อย
3: อยากน้อยก็ทุกข์น้อยไม่อยาก
2: อยากนิดหน่อย
3: อยากนิดหน่อยก็ทุกข์นิดหน่อย
2: ไม่อยากเลย
3: ไม่อยากเลยก็ไม่ทุกข์เลย
2: แล้วจะอยู่ยังไงอาจารย์อยู่ในโลกนี้อย่างไม่อยากเนี่ยก็อยู่ยังมีสติปัญญาสิให้รู้ว่าเราก็เป็นทุกข์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็เป็นทุกข์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาก็เป็นทุกข์แต่อยู่ด้วยกันแบบสงสารกันอนุเคราะห์กันเวลาเขาทำดีเราก็เมตตาให้ความสุขกับเขามอบสิ่งดีๆให้เขาให้ธรรมะกับเขาและถ้าเขาเป็นทุกข์เราก็ไปช่วยเขาไม่ซ้ำเติมเขาแล้วถ้าเขากำลังจะทุกข์ในอนาคตคือเขากำลังทำชั่วเราก็ไม่ต้องโกรธเขาเราก็ไปเตือนเขาได้ก็เตือนด้วยตัวเองไม่ได้ก็ให้คนอื่นเตือนก็ช่วยให้เขาพ้นทุกข์อย่างนี้เข้าใจยังดีไหมการรู้อริยสีดีไหมดีเอาละไป3ข้อละพวกเธอรู้ทุกอย่างบอกว่ารู้แล้วค่ะพูดดังๆรู้ทุกอย่างคะ
3: รู้แล้วค่ะ
2: อะไรเป็นทุกข์คะ
3: ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทุกข์เป็นอยู่ไม่ได้อ
2: ะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์คะ
3: ตัณหาความอยากเป็นเหตุเกิดทุกข์
2: ถ้าความอยากที่เป็นเหตุเกิดทุกข์ต้องมีกี่ลักษณะคะ
3: 3ลักษณะ
2: คืออะไรคะอยากแล้วทำให้เป็นฉันต้องอยากต้องได้2
3: ติดใจเพราะเพลิดเพลิน
2: 3
3: หมกมุ่นในสิ่งนั้น
2: ถ้ามีอย่างเงี้ยเป็นอยากที่เป็นเหตุเกิดทุกข์เธอรู้อย่างลูกเธอรู้อย่างลูกว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์
3: รู้แล้วค่ะ
2: ตอบดังๆรู้แล้วค่ะดัง
3: ๆรู้แล้วค่ะ
2: คำว่ารู้แล้วภาษาบาลีว่าอะไรคะ
3: พุทโธ
2: ต่อไปนี้ให้เธอตอบโค้ดรหัสลับนะพอฉันถามว่ารู้ยังคะให้เธอบอกพุทโธรู้แล้วค่ะอย่างงี้นะอ้าวเธอรู้จักทุกข์ก็ยังลูก
3: พุทโธรู้แล้วค่ะ
2: เธอรู้จักเหตุเกิดทุกข์ว่าคือตัณหา3หรือยังลูก
3: พุทโธรู้แล้วค่ะ
2: เธอรู้ไหมว่าเมื่อดับตัณหาเมื่อไม่มีตัณหาก็ไม่มีทุกข์เธอรู้ยัง
3: พุทโธรู้แล้วค่ะ
2: แล้วจะทำยังไงถึงจะไปถึงตรงนี้จะทำยังไงถึงจะมีชีวิตที่มันไม่ทุกข์ต้องปฏิบัติตาม
3: อริยมรรคมีองค์8
2: เอาย่อๆก็คือศีลสมาธิปัญญาอาจารย์ฟังศีลสมาธิปัญญาแล้วมันเครียดเอาสมาธิกับปัญญามาหุบเหลือคำว่าภาวนาแล้วศีลยังคงอยู่เติมทานเข้าไปหลักธรรมของชาวบ้านคือ
3: ทานศีลภาวนา
2: ภาวนาก็แยกออกมาเป็นสมาธิภาวนากับ
3: ปัญญาภาวนา
2: ข้าใจหรือยังวันนี้อริยสัจ4ชัดหรือไม่ชัดชีวิตจบหรือไม่จบ
3: จบ
2: ทุกเมื่อไหร่ถามตัวเองว่าอยากอะหยังจบเลยเข้าใจไหมบ่นแง่งแง่งแง่งเธอทุกอะไรไม่ใช่ทุกนะเธอทุกเธอกำลังบ่นเนี่ยเธอทุกละพี่ไรลำพันเนี่ยทุกแล้วคือมันเกินไปเธอเจ้านายฉันนี่นะฉันนะใครพูดเป็นจีอีจันเอาตกลงเธออยากอะไรก็ไม่ใช่อยากอย่างนะเธอพูดไปหยกหยกก็เธออยากอ่ะเธออยากอะไรคืออยากให้เขาเปิ่นจ้าลงหน่อยเปิ่นไฮเปอร์แล้วไหมอ่ะแล้วเธออยากให้ม้าวิ่งช้าเหมือนหอยแล้วเธออยากให้หอยวิ่งเร็วเหมือนม้าน่ะใครโง่ใครทุกข์กันแน่เออเนาะแล้วเธอเป็นคนช้าใช่ไหมแม่นอ้าวแล้วถ้ามีใครมาบังคับให้เธอว่าไวๆได้ไวๆได้นี่เธอทุกข์ไหมทุกข์อ่ะเหมือนกันคนเร็วมันก็เร็วของเขาคนช้ามันก็ช้าของเขาก็ทุกข์ฟรีไหมคะทุกข์เพราะอยากใช่หรือไม่พอว่างป้าก็มาบ่นละจัดก่อนทำบาปทำกรรมอยู่มดมาเกิดป้าเจ้านายคนนี้นะโอ้ยแล้วเธอบ่นไปทำไมคืออยากให้เขาเปิ่นจ้าลงหน่อยแล้วถ้าใครมาบอกให้เธออยากให้เธอเร็วขึ้นแล้วเธอทำได้ไหมไม่ได้นี่สายใจมันถึงจ้าเธอทีตัวเองอ่ะบ่ได้อ่ะแล้วทีคนอื่นอ่ะฉันอยากคือมันจะอีจะอันจะอันจะอีนี่มันบ้าไหมแล้วคนที่บ้านออกกันนั่นคืออยากให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมทั้งที่รู้ตัวเองว่าไม่ได้อย่างเงี้ยเธอเรียนจบอะไรป.4แล้วเธออยากเป็นอยากเป็นผู้อำนวยการปัดตัวปัดตัวแล้วมาตุ๊กตายว่ะก็ต้องมานี่ก็เครียดเนี่ยกำลังเฮียนกศน.อยู่เนี่ยแล้วเธออายุเท่าไหร่แปดชิบบ่ได้ปัดตัว80เพียงก็สอนเนาะบอกจะให้ได้ใบประกาศดีเด่นเปิ้นว่าเท่าๆอีทะเฮียนไปจะยกย่องอีวะเอาอยากเยอะจังเลยอ่ะคนอยากเยอะจะทุกข์เยอะจริงไหมเข้าใจยังวันนี้จบแล้วนะเพราะได้ทำหน้าที่แล้วคือช่วยเจ้าหน้าที่สรรพากรให้รู้แจ้งอริยสัจ4
3: สาธุ
2: อริยสัจมีกี่ข้อลูก
3: 4ข้อค่ะ
2: โอ้อาจารย์มันเยอะเกินในพระสูตรนี้ในขวัมปติสูตรเนี่ยมีคนคุยกันมีพระภิกษุคุยขึ้นมาว่าได้ยินเหมือนว่ารู้อริยสัจ4ข้อเดียวก็รู้ทั้งหมดนะเนี่ยคุยกันนะผลปรากฏว่าเขาก็ไปถามพระขวัมปติพระขวัมปติก็ยืนยันว่าใช่ๆนะคะถ้ารู้อริยสัจ4เพียงข้อเดียวจะรู้อริยสัจ4ที่เหลืออีก3ข้อพระขวัมปติเป็นผู้ยืนยันเพราะนั้นพวกเราก็สบายใจอีกไหมยังแควนอริยสัจ4ข้อหูเพียงข้อเดียวก็หูหมดละสบายใจไหม
3: สบายใจ
2: ยิ้มสิยิ้มงั้นเรารู้อะไรดีอะไรดีอริยสัจ4เราข้อไหนดีคะเอาใครเลือกรู้ทุกดีกว่ายกมือขึ้นค่ะรู้ทุกดีกว่าเอาต่อไปใครรู้เหตุเกิดทุกดีกว่ายกมือขึ้นใครว่ารู้ความดับทุกดีกว่ายกมือขึ้นใครว่ารู้ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกดีกว่ายกมือขึ้นก็มีต่างๆกันนะฮะเรามาดูคนที่รู้ทุกข์ถ้าคุณรู้ทุกข์จริงคุณต้องรู้อะไร
3: เหตุ
2: มันใช่ไหมแล้วคุณก็ต้องรู้ว่ามันดับทุกข์มันมีภาวะยังไงใช่ไหมแล้วคุณก็ต้องอยากรู้ว่าอะไรเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั่นพอรู้ข้อเดียวมันเลยรู้ทั้งหมดเข้าใจไหมคะถ้าเธอรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ปฏิบัติไปก็เลยรู้ทุกข์ไหมปฏิบัติไปก็เลยรู้เหตุเกิดทุกข์ไหมปฏิบัติไปก็เลยรู้ว่าอ้ออ้อยแค่บะยากกับบะตุกบะได้หรอเนี่ยก็คือตัวปัญญาเข้าใจหรือยังตัวที่จะพ้นทุกข์คือตัวปัญญาอาจารย์เอาแค่ปัญญาอย่างเดียวได้ไหมโหมีปัญญาไม่รักษาศีลน่าเชื่อถือไหมคะปัญญาแปลว่ารู้ไงคนมีความรู้แต่ไม่มีศีลน่าเชื่อไหมคะไม่น่าเชื่อตัวเองก็กินข้าว 3-4-5 มื้อตัวเองก็แต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวดัดผมซะแล้วมาทำเป็นพูดอนิจจังทุกขังอนัตตาทำเป็นเชียวแล้วก็บอกเองทำไมไม่ไปบวชเป็นชาวบ้านก็บรรลุทำได้อีหรอเออแล้วที่เธอแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวดัดผมนี่เธออยากหรือเปล่าไม่ได้อยากหรอกมันทำเป็นปกติอ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าเฉยแล้วโลภเข้าใจไหมเนี่ยโลภจนเป็นปกติถ้าเธออย่ามาบวชไม่จำเป็นเป็นชาวบ้านกับบรรลุธรรมได้จริงๆแล้วเธอบวชไม่ได้เพราะยังอยากกินข้าวเย็นใช่ไหม
5: ก็อาจจะมีส่วนเล็กน้อย
2: นี่หรอเธออยากแต่งหน้าแต่งตาอยู่มันก
5: ็เฮาอยู่ในสังคมเนาะ
2: มันสารพัดเหตุผลจริงๆแล้วคนมีปัญญาจริงต้องดูที่ศีลจริงไหมถ้าอาจารย์มาว่าให้เธอเรื่องแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวแต่เช้านี้อาจารย์ก็ทาปากแดงมาแสดงธรรมเธอก็ต้องหมั่นไส้อาจารย์ไหมแล้วเธอจะฟังฉันไหมเธอจะฟังฉันสอนเธอไหมฉันทาปากแดงเขียนคิ้วโกงมาสอนอริยสัจสี่ตุ๊กแขดกระตุกนะเขียนตาด้วยนะฮะแล้วสอนว่าตาเป็นตุ๊กก็ตามันตุ๊กแล้วไปเขียนมันหยังก็นั่นเนาะความเคยชินเธอฟังธรรมแล้วเธอหัวเราะไหมผลของการฟังธรรมเขาบอกจิตใจผ่องใสเบิกบานนี่จริงไหมเนี่ยเอ้าฟังธรรมได้ประโยชน์อะไรมั่งหนึ่ง
3: รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้
2: เธอได้ไหมสอง
3: สิ่งที่รู้แต่ไม่ชัดเจนก็ชัดเจนขึ้น
2: เธอชัดเจนขึ้นไหมเมื่อก่อนเธอก็เรียนอริยสัจสี่จริงไหมตุกเกิดกระตุกความดับตุกเธอกระตุกทุกสามูไทยนี่รอดมากเธอก็เรียนแต่เธอไม่รู้จริงใช่ไหมตอนนี้เธอชัดเจนยัง
3: ชัดเจน
2: สาม
3: สิ่งที่เคยสงสัยก็หายสงสัย
2: สี
3: ่สิ่งที่เคยเห็นผิดก็เห็นถูกต้องห้าเมื่อฟังธรรมเข้าใจจิตใจย่อมผ่องใสเบิกบาน
2: เธอฟังธรรมเธอหัวเราะกิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกมีไหม
3: มีค่ะ
2: ไม่จำเป็นต้องไปดูตลกยิ่งดูตลกยิ่งโง่จริงไหมยิ่งดูตลกยิ่งพูดจาหยาบคายพูดจาละมกยิ่งดูตลกจิตใจเรายิ่งสกปรกเศร้าหมองด้วยกิเลสเข้าใจไหมเพราะนั้นเราควรจะมาเบิกบานในการฟังธรรมดีกว่าไหมลูกเข้าใจได้ยังในอินเทอร์เน็ตน่ะมีเยอะเลยหลวงปู่หลวงพ่อสารพัดเธอไม่เคยคลิกเข้าไปดูคลิกแต่ไปดูอะไรก็ไม่รู้นะอินเทอร์เน็ตมันเป็นมีดสองคมนะคุณและโทษมีคุณอนันต์มีโทษมหันต์จริงไหมเธอเข้าไปในสิ่งที่ดีชีวิตเธอจะดีขึ้นเลยแต่ถ้าเธอไปในสิ่งที่ชั่วช่วยไม่ได้มีดมีสองคมเข้าใจไหมคะเธอเอาไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะเป็นประโยชน์นะเพราะเธอเนี่ยคงหนีจากโลกไซเบอร์ไม่ได้จริงไหมเมื่อเธออยู่ในโลกนั้นเธอจงตักตวงผลประโยชน์หลวงปู่หลวงพ่ออะไรเลิศๆเนี่ยเข้าไปบรรจุไว้ในนั้นเลยนะคะและที่นี่เอาไปไหมชาวบ้านเอาไปออกนะฮะที่นี่ทำไม่เป็นหรอกนะไม่ได้ทำการออก Facebook ไม่ได้ทำการลงอินเทอร์เน็ตแต่ชาวบ้านเขาฟังธรรมแล้วเขาบอกว่ามีประโยชน์เขาก็เลยเอาไปลงอินเทอร์เน็ตนะคะมีอยู่ช่วงนึงอินเทอร์เน็ตมีปัญหามีคนโทรมาจากอเมริกาบ้างโทรมาจากไหนบ้างว่ามันหายไปไหนตายแล้วก็เจ้าไม่ได้ฟังธรรมก็เจ้าปวดหัวเนาะอะไรตึกมันนี่มีความสุขเพราะฟังธรรมนะอะไรเงี้ยนะคะมีอยู่คนนึงเที่ยวรอบโลกเลยนะกำลังเที่ยวรอบโลกอยู่เดนมาร์กแล้วเป็นนักกฎหมายเป็นอะไรเนี่ยแล้วเขาบอกว่าตั้งแต่เขาพบธรรมะแล้วซาวเบลเขาเนี่ยอะไรนะ MP3 MP4 เขาเนี่ยเสียบหูเลยฮะคือเขาแบบฟังธรรมนอนไปเนี่ยค้างหูอย่างนั้นนะฮะตื่นมาปั๊บก็ฟังต่อแบบชอบมากเลยมีผู้ชายอีกคนนึงทำงานอยู่เมืองจีนเขาก็บอกเขาต้องเดินไปทำงานครึ่งชั่วโมงขณะเดินทำงานเนี่ยเขาก็ฟังธรรมไปเดินไปฟังธรรมไปแล้วกลับมาก็มากราบอาจารย์แล้วบอกโอ้โหผมได้ประโยชน์อย่างโน้นอย่างนี้แสดงว่าธรรมะของพระเจ้ามีประโยชน์ไหมคะ
3: มีประโยชน์มาก
2: ฟังธรรมดีกว่าฟังเพลงเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: ฟังเพลงแล้วบางทีเราชั่วได้ไหมจำเป็นต้องมีชั่วอะไรเงี้ยมันมีอยู่เพลงนึงอาจารย์ฟังแล้วโอ้โหตายแล้วนรกโอ้ยตายนะคะมันจำเป็นเลยอ่ะโอ้ยเอาวันนี้จบละขออนุโมทนากับอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นสาวกะคือผู้ชายผู้เชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสาวิกาคือผู้หญิงที่เชื่อฟังคำสอนของพระเจ้าจงศึกษาคำสอนพระเจ้าให้ชัดให้ตรงและปฏิบัติให้บริบูรณ์ในอริยมรรคมีองค์8หรือในทานศีลภาวนามีสมาธิภาวนาปัญญาภาวนาแล้วได้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานพ้นจากอบายภูมิพ้นจากการเกิดในนรกสัตว์เดรัจฉานอสุรกายและเปรตเมื่อท่านทั้งหลายได้รับประโยชน์อันยิ่งใหญ่จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจงอย่าเฉื่อยชาอย่าเห็นแก่ตัวอย่านิ่งดูดายอย่าลืมคุณพระรัตนตรัยจงช่วยกันประกาศพระศาสนาด้วยการชักชวนผู้อื่นให้มาดูให้มาเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของเทวดามนุษย์และสรรพสัตว์
6: คือผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทอญ
3: สาธุสาธุสาธุ
7: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
8: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
7: แม่

0: ีลแปลว่าปกติ
1: คนผิดศีลคือคนผิดปกติ
0: ศีลแปลว่าเย็นใจ
1: คนผิดศีลคือคนร้อนใจ
0: ศีลแปลว่าดีเลิศ
1: คนผิดศีลคือคนไม่ดี
0: พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
1: บุคคลใดฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ในโลกคบชู้ภรรยาหรือสามีของผู้อื่นพูดโกหกและประกอบการดื่มสุราเมรัยและเสพสิ่งเสพติดเป็นประจำบุคคลนั้นไม่ละเว้น5ประการนี้แล้วเราตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้ทุศีลมีปัญญาสามตายไปแล้วย่อมเข้าถึงนรก
0: ส่วนบุคคลใดไม่ฆ่าสัตว์ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ในโลกไม่คบชู้ภรรยาหรือสามีของผู้อื่นไม่พูดโกหกและไม่ประกอบการดื่มสุราเมรัยและเสพสิ่งเสพติดทั้งหลาย

0: ินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะก่อนจากขอฝากแสงธรรมส่องทางชีวิตจากพระพุทธพจน์บทหนึ่งสอนว่าคนโกรธจะทำลายสิ่งใดสิ่งนั้นแม้จะทำยากก็ดูทำง่ายไปหมดคนมักโกรธมีผิวพรรณเศร้าหมองคนมักโกรธเป็นผู้เสื่อมฝากไว้ในใจคุณด้วยนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: MassFM

0: สาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-1

0: 50ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
1: ก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาNalika.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพร้อมตรวจนับคะแนนและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการแยกไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้
1: กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีระบบป้องกันชายฝั่งและคลังจัดเก็บขีปนาวุธของอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศอาร์เจนตินาชนะอังกฤษ2-1ก่อนเข้าชิงแชมป์โลกกับสเปนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพร้อมตรวจนับคะแนนและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม
2: ่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.มีมติส่งรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีคะแนนผิดปกติจำนวน 5,814 รายให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งในวันที่23กรกฎาคมนี้เนื่องจากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนดิบกับคะแนนที่มีการประกาศผลสอบพบว่าในจำนวนกว่า 5,000 รายนี้มีความผิดปกติที่สามารถแบ่งได้3กลุ่มกลุ่มแรกมีการปรับคะแนนจากที่สอบตกมาเป็นผ่านเกณฑ์กว่า 3,000 รายกลุ่มที่2เป็นผู้ที่สอบได้แต่มีการปรับเพิ่มคะแนนขึ้นอีกจำนวนกว่า 1,700 รายและกลุ่มที่3ที่มีคะแนนคลาดเคลื่อนไป 1-2 คะแนนจำนวนกว่า400รายโดยจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะเร่งประสานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษากระดาษคำตอบต้นฉบับทั้งหมดเพื่อนำกลับมาตรวจนับคะแนนใหม่พร้อมทั้งจัดทำบัญชีและจัดลำดับผู้สอบผ่านใหม่ตามผลคะแนนที่เกิดขึ้นจริง
3: 5,814 คนเนี่ยเราก็จะส่งทั้งหมดให้กับกองกกลางซึ่งก็เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะพิจารณาว่าเกิดความผิดปกติขึ้นก็จะพิจารณาเพิกถอนต่อไปตามข้อมูลที่ทางเราได้ตรวจสอบแล้วกับหลายๆหน่วยงานและทางกสทก็ได้ประชุมร่วมกันแล้วก็เห็นควรส่งเรื่องนี้ให้สู่ผู้ที่มีอำนาจนะครับก็อยู่ที่มติของกกกลางว่าจะพิจารณาในข้อมูลที่ท่านได้รับอย่างไร
2: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมย้ำว่าหากพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบจนกระทบความสุจริตของการสอบอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบตามกฎหมายและผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบ
4: พี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องไปกังวลมีคำถามบอกเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยทำกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกำกับดูแลเรื่องสอบจะไว้ใจได้อย่างไรเรายังมี 4-5 หน่วยงานก็เป็นหน่วยงานที่นอกเหนือการกำกับดูแลของรัฐบาลนะครับเป็นองค์กรอิสระเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้มั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีทางบิดเบือนคดีไปอื่นได้เป็นไปได้